0: ไว้สำหรับเขียนชื่อแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยฟองน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมาค่ะถ้ามือเราเปื้อนดังนั้นเราต้องใช้อะไรคะ
1: ทาเช็ดมือ
0: ทาเช็ดมือนั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะต้องเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยค่ะคุณครูแพรจะขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะจะได้ประหยัดเวลาด้วยเด็กๆจะได้มีการทำกิจกรรมมากขึ้นด้วยต่อมาค่ะเราก็จะมาพิมพ์ภาพด้วยมือโดยที่เราจะใช้ฝ่ามือของเราตรงนี้นะคะในการพิมพ์เข้าไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะใช้ฝ่ามือกดลงไปเลยชึบแต่มือของคุณครูแพรอาจจะใหญ่กว่าของเด็กๆนะคะกดลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพิมพ์ลงไปเลยค่ะชึบใช่ครูแพรจะกดลงไปแล้วก็ค้างไว้สักพักนึงแบบนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็วางลงไปปุ๊บแบบนี้เลยค่ะยากไหมคะไม่ยากนะคะเด็กๆสามารถวางมือได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูแพรก็ได้นะคะต่อมานะคะคุณครูแพรจะมาสาธิตวิธีการสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งก็คือกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นั่นเองซึ่งมีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือ1เลยนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นั่นเองค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะวัสดุธรรมชาติที่คุณครูแพรและคุณครูแพรได้เตรียมมาก็คือจะเป็นใบไม้จากต้นไม้ชนิดต่างๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถัดมานะคะก็คือกาวแล้วก็ไม้ทากาวค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกรรไกรปลายมนค่ะนี่เลยค่ะไว้สำหรับในการตัดใบไม้ที่อาจจะมีขนาดใหญ่จนเกินไปนะคะเด็กๆสามารถใช้กรรไกรในการตัดออกมาได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้อะไรคะ
1: ผ้าเช็ดม
0: ือผ้าเช็ดมือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ชมกันนะคะอันดับแรกเลยคุณครูแพรก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก่อนเลยเด็กๆคนไหนที่เขียนชื่อได้นะคะให้เขียนชื่อนะแต่เด็กๆคนไหนที่ยังเขียนไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะคะต่อมาค่ะให้เด็กๆคิดก่อนแล้วก็ออกแบบก่อนว่าเด็กๆนะคะอยากจะทําเป็นต้นไม้แบบไหนค่ะคุณครูแพรก็คิดได้แล้วว่าคุณครูแพรจะทําเป็นต้นไม้แบบไหนคุณครูแพรก็จะหยิบมาเลยชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กาวทาไปที่ใบไม้ที่คุณครูแพรต้องการเลยค่ะชึบคุณครูแพรนะคะจะใช้มือจับใบไม้แบบนี้แล้วก็ทากาวไปแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวมือเปื้อนนะคะเพราะว่าเรามีผ้าเช็ดมืออยู่แล้วจากนั้นก็ค่อยๆกดลงไปแล้วก็ติดลงไปค่ะนี่นะคะกดลงไปสักพักนึงให้ใบไม้ติดกับกระดาษค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้ใบอื่นๆในการนำมาทำเป็นใบของต้นไม้ค่ะรอบนี้คุณครูแพรจะใช้ใบนี้ค่ะแต่รอบนี้คุณครูแพรนะคะจะทากาวไปที่กระดาษค่ะตรงที่คุณครูแพรต้องการติดเลย

แล้วครูแพรก็จะวางใบไม้แบบนี้ติดลงไปนี่ทาไปแล้วก็ติดลงไปเป็นต้นไม้

ใจมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆหลายคนนะคะสามารถคิดออกแบบผลงานของตัวเองได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะพี่สโนว์เชิญเลยวันนี้พี่สโนว์มีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างนะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่สโนว์ถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่สโนว์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: เอาใบไม้มาตกแต่งต้นไม้ค่ะ
0: เอาใบไม้มาติดแล้วสร้างภาพเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นไม้ของหนูประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ใบไม้ที่เป็นวงกลมค่ะแล้วก็ใบไม้ที่เป็นตรงๆสีน้ำตาลค่ะ
0: แล้วข้างล่างนี้คืออะไรคะ
1: รากค่ะ
0: รากนั่นเองค่ะสร้างสรรค์มากๆเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่สโนอยากต่อเติมอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: พี่สโนชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่สโนไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
3: หนูชอบทั้งหมดเลย
0: ทำไมถึงชอบทั้งหมดเลยคะพี่ใบเตย
3: เพราะว
0: ่
3: าสโนติดเน
0: ีย
3: น
0: เพราะว่าสโนติดเนียนแล้วก็สมจริงไหมคะสมจริงเหมือนจริงมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำวันนี้พี่ต้นน้ำทำเป็นกิจกรรมอะไรนะพี่ต้นน้ำทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
4: สีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่ต้นน้ำวาดภาพเป็นรูปอะไรคะ
4: ป่าวิเศษ
0: ป่าวิเศษแล้วป่าวิเศษเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะเนี่ย
4: มีน้ำตก
0: โอ้โหมีน้ำตกด้วยมีอะไรอีกคะ
4: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้ด้วยนะคะซึ่งภาพนี้นะคะพี่ต้นน้ำถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ต้นน้ำอยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
4: ไม่แล้ว
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: พี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมเอ่ย
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะทำไมล่ะลูกเพราะว่าพี่ต้นน้ำระบายสีเนียนนอกจากนี้พี่ต้นน้ำนะคะก็มีการไล่สีด้วยระหว่างสีน้ำเงินกับสีฟ้าใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปั้นทำผลงานอะไรมานะทางนี้เลยครับทางนี้ได้เลยค่ะโอ้โหรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะพี่ปั้นพยายามที่จะถือแล้วก็เดินมาโดยที่ดินน้ำมันจะได้ไม่ล้มใช่ไหมลูกวันนี้พี่ปั้นทำเป็นรูปอะไรมาคะปั้นเป็นรูปอะไรลูก
4: ช้าง
0: อ๋อวันนี้ทำกิจกรรมปั้นแล้วก็ปั้นเป็นรูปช้างใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: ช้างมีกี่ตัวคะ
4: 3
0: ตัวนอกจากช้างแล้วปั้นเป็นอะไรอีกคะ
4: นก
0: อะไรนะลูก
4: นก
0: อ๋อมีนกด้วยไหนนกอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้แล้วนกอยู่บนอะไรครับ
4: บนต้นไม้
0: อยู่บนต้นไม้นั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปั้นอยากต่อเติมตรงไหนไหมคะ
4: ไม่แล้ว
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
4: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะคะชอบผลงานของพี่ปั้นหรือเปล่า
5: ชอบ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
6: หนูชอบหมดเลย
0: ทำไมล่ะคะอ๋อปั้นได้เหมือนจริงมากๆเลยใช่ไหมคะคุณครูแพรเห็นด้วยค่ะว่าพี่ปั้นเนี่ยเวลาปั้นดินน้ำมันค่อนข้างมีรายละเอียดแล้วก็ปั้นเหมือนจริงมากๆเลยเก็บรายละเอียดเยอะมากๆเลยเช่นช้างพี่ปั้นก็จะมีงวงช้างด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช
0: ่นอกจากรายละเอียดที่งวงช้างแล้วพี่ปั้นเนี่ยก็ยังปั้นหูช้างได้เหมือนจริงมากๆเพราะว่าหูช้างในชีวิตจริงใหญ่หรือว่าเล็กคะใหญ่พี่ปั้นก็ปั้นให้หูช้างเนี่ยใหญ่เหมือนของจริงเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่โอติมีผลงานอะไรมานำเสนอนะโอ้โหพี่โอติทำผลงานอะไรมาคะเนี่ย
4: ต้นมะพร้าวครับ
0: อ๋อทำเป็นต้นมะพร้าวนั่นเองทำอย่างไรคะ
4: ทากาวก่อนครับแล้วค่อยติดใบไม้ครับ
0: อ๋อทากาวก่อนแล้วก็ติดใบไม้เป็นต้นมะพร้าวเลยเพื่อนๆคิดว่าเหมือนไหมคะ
2: เหม
0: ือนมากๆเลยนะคะพี่โอติชอบผลงานของตัวเองไหมลูก
4: ชอบครับ
0: ชอบนะคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่โอติไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
7: หน
0: ู
7: ชอบตรงสีเขียวค่ะอ๋อ
0: หนูชอบตรงสีเขียวเพราะว่าอะไรคะ
7: เพราะว่า
0: โอ
7: ติ ไม่เน
0: ีย
7: น
0: อ๋อเพราะว่าพี่โอติติดเนียนมากๆเลยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะในกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถที่จะคิดออกแบบแล้วก็วางแผนในการทำผลงานของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้คุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆจะต้องชอบเกมนี้แน่นอนเลยแต่ก่อนอื่นคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: นั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไรยอดเยี่ยมเลยค่ะแบ่งปันซึ่งกันและกันและนอกจากนี้ต้องรู้จักการ
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะและคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมสังเกตรายละเอียดของภาพป่าและสัตว์ที่ซ่อนอยู่โอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีสัตว์ที่ซ่อนอยู่ด้วยดังนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของภาพหลักค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตที่ภาพหลักของเราก่อนว่าเด็กๆเนี่ยเห็นสัตว์อะไรบ้างโหมีหลายตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะคุณครูแพรก็จะมากระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะนี่เลยชิ้นส่วนของเกมเรานะคะก็มีหลายชิ้นส่วนเลยค่ะโอ้มีสัตว์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวคุณครูแพรขอขยับหน่อยนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่เลยค่ะชึบนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนเกมนั่นเองค่ะวิธีการเล่นในการเล่นเกมนี้นะคะก็คือให้เด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนว่ามีสัตว์อะไรซ่อนอยู่จากนั้นให้เด็กๆนะคะมาหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่และนำไปวางที่ช่องว่างได้เลยค่ะดังนั้นคุณครูแพรขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรหาหน่อยสิคะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์เชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์จากที่พี่ออมทรัพย์สังเกตภาพหลักพี่ออมทรัพย์สังเกตเห็นสัตว์ตัวอะไรคะถ้าได้ภาพแล้วนำไปวางที่ช่องเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะคุณครูแพรขออาสาสมัครอีกคนนึงค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยสังเกตเห็นสัตว์อะไรอีกคะที่อยู่ในภาพได้แล้วว่างเลยค่ะมีกวางถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ยากเลยนะคะแล้วก็น่าสนุกด้วยดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ
1: Yeah!

0: โอ้โหคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการเล่นเกมกันทุกกลุ่มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังรู้จักการสังเกตด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้เราทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยมีเด็กๆคนไหนอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะพี่ใบเตย
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: มีราก

0: ค่ะแล้วก
1: ็มีอะไร
0: ลำค่ะ
1: ลำต้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
0: ผลค่ะ
1: มีผลด้วยแล้วก็มีอะไรอีกคะ
0: ใบค่ะ
1: แล้วก็
0: ดอกค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็ให้ความร่วมมือในการออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีความกล้าแสดงออกและความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามได้ด้วยสามารถเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองเด็กๆสามารถบอกได้ว่าส่วนประกอบของต้นไม้นะคะก็มีรากลำต้นใบดอกแล้วก็ผลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้เด็กๆรู้จักการออกแบบวางแผนแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะถัดมานะคะกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกษานั่นเองเด็กๆสามารถสังเกตเกมและสามารถคิดแก้ปัญหาในการเล่นเกมได้ยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
1: ดังนั้นคุณครูแพรอยากให้เด็กๆร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบาย

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นประกาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40 ู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www

0: www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ำลังทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยว่าเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียง

ด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้ว

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรตื่นเช้ามากๆเลยและคุณครูแพรนะคะก็ได้มาถึงโรงเรียนเนี่ยไวมากๆเลยแล้วเจอใครล่ะมีใครบ้างไหนยกมือซิตอนที่คุณครูแพรเจอโอ้โหถูกต้องเลยค่ะเด็กๆหลายคนมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนด้วยความที่คุณครูแพรตื่นเช้าเนี่ยคุณครูแพรก็สังเกตสภาพแวดล้อมในขณะที่คุณครูแพรขับรถมามีทั้งคนไปใส่บาตรโอ้มีทั้งคนไปทำบุญมีทั้งคนวิ่งออกกำลังกายด้วยเพราะว่าตอนเช้าอากาศเป็นอย่างไรลูกไม่ได้ร้อนมากอากาศจะดีใช่ไหมคะอากาศค่อนข้างดีเลยดังนั้นก็มีคนตื่นแต่เช้าไปวิ่งออกกำลังกายไปทำบุญไปซื้อของที่ตลาดด้วยคุณครูแพรได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่ตื่นเช้าเยอะมากๆเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรก็เลยอยากถามเด็กๆว่าแล้วในระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนล่ะเด็กๆได้สังเกตเห็นอะไรบ้างในระหว่างทางมาโรงเรียนค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะเห็นเหมือนคุณครูแพรหรือเปล่านะพี่ใบเตยคะระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนพี่ใบเตยสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: หนูเห็นคนออกกำลังกายค่ะ
0: โอ้โหมีคนออกกำลังกายด้วยนอกจากมีคนออกกำลังกายแล้วเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นคนใส่บาตรค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคนใส่บาตรเหมือนคุณครูแพรเลยแล้วระหว่างเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นคนขับรถไปทำงานค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคนตื่นแต่เช้าแล้วก็ขับรถไปทำงานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยอยากรู้อีกจังเลยว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรระหว่างทางครับ
2: เห็นคนกำลังใส่บาตรครับ
0: อ๋อมีคนไปทำบุญใส่บาตรเหมือนกันเลยเห็นอะไรอีกคะ
2: เห็นรถครับ
0: เห็นรถเยอะไหมครับ
2: เยอะครับ
0: เยอะมากๆเลยแล้วระหว่างทางนอกจากเห็นรถแล้วเห็นอะไรอีกลูก
2: เห็นถนนครับ
0: เห็นถนนแล้วเห็นต้นไม้ดอกไม้ไหมครับ
2: เห็นครับ
0: เห็นใช่ไหมคะและที่เบคอนเห็นก็คือสภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วมีเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: วันนั้นที่วันแม่หนูไปหาทวด
0: อ๋อหนูไปเยี่ยมทวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างลูก
1: เล็กๆหนูก็พาน้องหนูไปด้วยหนูไปกับพี่หนู
0: อ๋อไปด้วยกันหลายคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอไปหาทวดเนี่ยหนูได้ไปทำอะไรกับทวดบ้างคะ
1: หนูเห็นทวดค่ะแล้วก็พอหนูเห็นทวดออกมาแล้วหนูก็ไปดูทวด
0: อ๋อหนูไปดูทวดใช่ไหมคะแล้วหนูได้ไปนวดให้ทวดหรือเปล่า
1: เรียกมาแป๊บนึงหนูก็ไม่ได้พูดกับอะไรกับเขา
0: แต่คือหนูไปเยี่ยมทวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นครับเชิญเลยครับพี่ปั้นคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานนั้นหนูเล
2: ขาเต้นนั่นบาสจวดแล้วทีหน้ามันโดนหัวหนู
0: อ๋อก็คือพี่เขาเล่นกีฬาอยู่ใช่ไหมล
2: ู
0: กทีเนี้ยลูกบาสหรือว่าลูกวอลเลย์ที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็คือโดนหัวปั้นใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่อ๋อแต่ว่า
2: พี่ตอนนั้นเล่นด้วย
0: อ๋อพี่ปั้นก็เล่นด้วยกันใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่แล้วพี่เขาทำอย่างไรต่อคะ
2: พี่เขาก็ตีบอลหนูก็อันเดอร์ไปให้พี่เขา
0: แล้วพอโดนหัวพี่ปั้นเนี่ยพี่เขาเดินมาขอโทษไหมลูก
2: เดินมาขอโทษ
0: อ๋อเดินมาขอโทษใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราเล่นกีฬาใช่

0: ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้หัวพี่ปั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะมันไม่เจ็บมาก
0: อ๋อมันไม่เจ็บมากนั่นเองค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: โอเค
0: โอเคแล้วเวลาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยพี่ปั้นเนี่ยอันเดอร์เนี่ยทำอย่างไรคะทำให้ดูหน่อยได้ไหมทำอย่างไรคะอ๋อทำแบบนี้ด้วยเก่งมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าพี่ปั้น
1: ทำยังไงก็ได้ที่ถนัด
0: อ๋อที่ถนัดใช่ไหม
1: ใ
0: ช่แสดงว่าพี่ปั้นเนี่ยชอบออกกำลังกายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เด็กๆหลายคนนะคะได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กบางคนบอกว่าเมื่อวานตอนที่หนูอยู่โรงเรียนหนูได้เล่นมุมประสบการณ์กับเพื่อนๆด้วยและหนูก็สามารถที่จะแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยน่ารักมากเลยค่ะเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากๆเลยเด็กๆบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะหนูนะคะได้ไปเดินสวนสาธารณะกับคุณย่าด้วยค่ะแล้วก็ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะในกิจกรรมนี้ต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกัน

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแบบไหนนะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: วพร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่าพร้อมจริงๆแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวและจังหวะกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยให้เคลื่อนไหวนะคะให้เร็วขึ้นตามจังหวะนั่นเองแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะเห็นกล้องขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองต่อไปขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะ
2: เห็นม
0: ุ
2: มประสบการณ์
0: เห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องของหนูนะคะโต๊ะทำงานของคุณครูมีโต๊ะ

0: เตียนแล้วก็เก้าอี้ด้วยดังนั้นเด็กๆสามารถไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรล่ะคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆ เคลื่อนไหวให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวกันนะคะเราจะต้องหาพื้นที่ของตัวเองก่อนด้วยการ
1: กาง
0: แขนนั่นเองค่ะแขนของเด็กๆสามารถไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยไหนใครไม่กางแขนนะ BM ตามจังหวะครับใครได้พื้นที่แล้วสามารถยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะคุณครูใครขอสังเกตซิว่ามีใครยืนใกล้กันหรือเปล่าคุณครูแพรสังเกตเห็นพี่ปิมกับพี่ใบเตยยังยืนใกล้กันอยู่เลยและมีเด็กๆปลายทางบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะขอ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ชนกับเพื่อนๆหรือว่าสิ่งต่างๆในบริเวณห้องนะคะพี่น้ำหวานเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่านะ

0: คุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
1: กำล
0: ัง
1: ส่องหาดูนก
0: อ๋อกำลังทำท่าส่องหาดูนกนั่นเองขอถามเป็นพี่มาลิค่ะ
1: เคร
0: ื่
1: องบิน
0: เครื่องบินเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่ารดน้ำต้นไม้ด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหลายคนเลยนะคะเด็กๆต้นทางล่ะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้โหพี่ใบเตยทำท่าทางน่าสนใจมากทำท่าทางอะไรคะหอยเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะตกปลาด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นหมาป่าด้วยค่ะโอ้ขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกับเพื่อนนะคะ

0: เวลาที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นเด็กๆวิ่งได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะล้มนั่นเองคุณครูแพรจะขอลองสังเกตใหม่อีกรอบหนึ่ง

เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะนั่งลงค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้ของเราก็คืออุปกรณ์จากมุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองคุณครูแพรจะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปหยิบสิ่งของในมุมประสบการณ์แต่ว่าสิ่งของนั้น

0: เด็กๆหยิบได้คนละกี่ชิ้นคะ
1: 1ช
0: ิ้นแล้วเป็นสิ่งของที่เด็กๆสามารถจับถนัดมือเป็นสิ่งของที่ใหญ่เกินไปได้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกแล้วเป็นสิ่งของที่ทำให้เด็กๆเกิดอันตรายเช่นของมีคมหรือว่าของที่เป็นทำจากกระจกแบบนี้หยิบมาได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆแต่ละสีนะคะเป็นกลุ่มไปหยิบสิ่งของตามมุมประสบการณ์คุณครูแพรจะขอเป็นสีเหลืองก่อนค่ะสีเหลืองเชิญเลยค่ะพอหยิบเสร็จแล้วสามารถกลับมานั่งที่เดิมของตัวเองได้นะคะหยิบได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถไปหยิบได้เลยนะคะหยิบเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมได้เลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรขอเป็นสีชมพูค่ะหูเก่งมากๆเลยเพราะว่าทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไม่วิ่งไปหยิบของนะคะจะค่อยๆเดินไปหยิบนั่นเองค่ะเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมเลยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปขอเป็นสีเขียวค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยต่อไปขอเป็นสีส้มค่ะสีส้มค่ะพี่เบคอนคะไม่เปิดเสียงนะครับขอเป็นสีน้ำเงินค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนครับเดี๋ยวขอไปด้านหลังหน่อยนะครับเอาของเล่นไปด้านหลังเดี๋ยวให้คุณครูช่วยดูนะคะปิดหรือยังเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าทุกคนนะคะได้ของตัวเองเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้เลยมีหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กที่ไม่เคลื่อนไหวชนกับเพื่อนๆด้วยขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะกำลังรับประทานส้มนั่นเองต่อไปคุณครูแพรขอท่าที่ไม่ซ้ำกับท่าเดิมดูสิเด็กๆจะคิดท่าทางอะไรได้น่าสนใจบ้างนะ

ท่าทางของพี่พิกน่าสนใจมากๆเลยพี่พิกกำลังทำท่าทางอะไรคะกำลังสับแอปเปิลด้วยหั่นแอปเปิลด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

อไปให้เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยไม่จับอุปกรณ์นั้นค่ะแต่ต้องเห็นอุปกรณ์นั้นด้วยนะเรามาดูซิว่าเด็กๆจะทำอย่างไรถ้าเด็กๆไม่เอาไปใส่กระเป๋าเด็กๆจะทำอย่างไรไม่เอาใส่กระเป๋านะคะไม่ใส่กระโปรงด้วยถูกต้องค่ะพี่การ์ตูนไม่นำของเล่นใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่นำของเล่นใส่กางเกงดูสิจะเคลื่อนไหวอย่างไรได้บ้าง

ต่อไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆค่อยๆเดินตามจังหวะและไปเก็บของนั้นนะคะค่อยๆนะคะจากนั้นใครเก็บของเรียบร้อยแล้วหาพื้นที่ของตัวเองตามจังหวะหรือเปล่านะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางก็เก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วและเก็บของต่างๆเรียบร้อยแล้วจากนั้นนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กผู้หญิงสามารถนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าได้นะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรและเพื่อนๆนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะอ๋อสับแขนใช่ไหมคะสองข้างเลยได้ไหมคะได้นะคะเอากี่ครั้งดีคะ20ครั้งนะคะข้างละ20ครั้งให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆนับช้าๆไม่ต้องรีบนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากๆเลยอ่ะอีกข้างนึงขอช้ากว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนับไม่ทัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากๆเลยรอบนี้ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะและหลับตาไหนดูซิว่าเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางสามารถทำสมาธิได้ไหมต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองเลยค่ะค่อยๆนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันไปนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะและคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ต้นไม้
0: ที่รักเก่งมากๆเลยค่ะต้นไม้ที่รักนั่นเองคุณครูแพรขอทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้หน่อยว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: ราก
0: ลำต้นอ๋อผลใบดอกเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเภทของต้นไม้นั่นเองซึ่งต้นไม้ของเรานะคะก็มีหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ใบไม้ดอกไม้ผลนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูแพรได้เตรียมต้นไม้แต่ละประเภทมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยแต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆมาสังเกตทีละกลุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางสามารถที่จะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมและไปสังเกตประเภทต้นไม้แต่ละประเภทได้นะคะแต่ตอนนี้ต้นไม้ของคุณครูแพรมาหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่มาดังนั้นคุณครูแพรขอตัวไปเตรียมต้นไม้มาให้เด็กๆสังเกตก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือประเภทต้นไม้ที่คุณครูแพรได้เตรียมมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ใบแล้วก็ไม้ดอกนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสังเกตกันค่ะคุณครูแพรก็มีอุปกรณ์ในการสังเกตมาด้วยนั่นก็คือนี่เลยถูกต้องค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแว่นขยายนั่นเองวิธีใช้นะคะเราก็จะจับที่ด้ามแว่นขยายแบบนี้เลยค่ะแว่นขยายจะมีเลนไว้สำหรับในการส่องเวลาที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆจับแว่นขยายแบบนี้จากนั้นก็ส่องไปในสิ่งที่เด็กๆต้องการสังเกตและค่อยๆดึงเข้าหาตัวเองแต่ไม่ต้องใกล้มากนะคะเป็นระยะที่เด็กๆสามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนจากที่เด็กๆมองนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เด็กๆมองจะเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นให้เด็กๆไปสังเกตประเภทของต้นไม้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกัน

0: จากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตประเภทของต้นไม้แล้วเด็กๆบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าประเภทของต้นไม้มีประเภทอะไรบ้างอย่างเช่นต้นนี้เลยค่ะ
1: ต
0: ้
1: นส
0: ้
1: มจ
0: ี๊
1: ด
0: ต้นส้มจี๊ดเป็นไม้อะไรคะไม้ผลเพราะว่ามีอะไรคะ
1: ม
0: ี
1: ผล
0: นี่ไงคะมีผลนั่นเองแบบนี้เลยค่ะเด็กๆปลายทางจากที่สังเกตก็เห็นเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะประเภทที่2นั่นก็คือไม้อะไรคะ
1: ไม
0: ้ใบนั่นเองทำไมถึงเป็นไม้ใบคะ
1: เพราะว่ามีใบ
0: เพราะว่ามีใบเยอะหรือว่ามีใบเป็นหลักนั่นเองค่ะซึ่งไม้ใบนะคะก็จะมีใบที่มีลวดลายสวยงามมีลวดลายที่มีสีสันนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นไม้บางชนิดไม้ใบก็มีสีสันที่สวยงามที่ไม่สีเขียวยังมีสีม่วงและสีอื่นๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะไม้อะไรคะ
1: ไม
0: ้
1: ดอก
0: ทำไมถึงเป็นไม้ดอกคะ
1: เพราะว่ามันมีดอก
0: เพราะว่ามีดอกนั่นเองค่ะแล้วก็ดอกจะมีสีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่เลยใช่แล้วค่ะก็คือไม้ดอกนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรมาหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่มานะคะดังนั้นคุณครูแพรขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออีกกิจกรรมนึงเลยค่ะซึ่งมีตารางจำแนกประเภทของต้นไม้นั่นเองซึ่งมีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะที่เป็นขอบสีเหลืองแบบนี้ก็คือ
1: ไม้ผล
0: เก่งมากเลยค่ะต่อไปขอบสีเขียวแบบนี้นะคะก็คือไม้ใบถัดมาค่ะขอบสีชมพูก็คือ
1: ไม้ดอก
0: เก่งมากๆเลยค่ะในส่วนของบัตรภาพคุณครูแพรก็มีบัตรภาพต้นไม้แต่ละชนิดมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตค่ะแล้วจะให้เด็กๆบอกด้วยว่าแต่ละภาพคือต้นอะไรนะคะเด็กๆช่วยกันดูเลยค่ะ
1: ไม้ผล
0: ดูก่อนว่าคือต้นอะไร
1: ต
0: ้นแอปเปิ้ลนั่นเองเก่งมากๆเลยต่อมาต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: น
0: ดอกทานตะวันนั่นเองถัดมาค่ะต้นอะไรต้นนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเรียกว่าต้นมอนสเตอร่าใช่แล้วถัดมานะคะก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองต่อมาคือ
1: เ
0: ก่งมากๆเลยต้นลิ้นมังกรนั่นเองค่ะต่อมาก็คือต้นดอกกุหลาบ

0: กุหลาบนั่นเองหรือว่าต้นกุหลาบนั่นเองค่ะถัดมาคือต้นเฟิร์น
1: ต้นเฟ
0: ิ
1: ร์น
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกเคยเห็นด้วย
1: ต
0: ้
1: นกล
0: ้
1: วย
0: ต้นกล้วยใช่แล้วค่ะถัดมาค่ะ
1: ต้นมะลิ
0: ต้นมะลินั่นเองค่ะทีนี้คุณครูแพรจะให้อาสาสมัครออกมาช่วยคุณครูแพรติดประเภทของต้นไม้สิขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะภาพแรกเลยปึ๊บพี่นิลินพี่นิลินได้ต้นอะไรมาคะ
2: ต้นแอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลอ่ะพี่นิลินลองติดเลยว่าเป็นประเภทของต้นไม้แบบไหนเป็นประเภทอะไรเอ่ยต้นแอปเปิ้ลมีผลใช่ไหมคะอันนี้คือไม้ผลไม้ใบแล้วก็ไม้ดอกค่ะเดี๋ยวขยับลงมานิดนึงพี่นิลินติดถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถ
0: ูกเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปขอเป็นพี่พีค่ะพี่พีเชิญทางนี้เลยค่ะชูให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะพี่พีคได้ต้นอะไรมาคะ
3: ไม้ดอกค
0: ่
3: ะ
0: ไม้ดอกแล้วเป็นต้นอะไรคะ
3: ทานตะวันค
0: ่
3: ะ
0: เป็นต้นทานตะวันนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่พีคติดได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถ
0: ู
1: กค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยต่อไปค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนต้นนี้เรียกว่าต้นมอนสเตอร่านะคะเป็นไม้อะไรคะ
3: ไม
0: ้อ่านดูภาพก่อน
3: ไม้ใบค่ะ
0: ไม้ใบลองติดดูสิคะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถ
0: ูกเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยต่อไปค่ะขอเป็นพี่โอตีค่ะช่วยเพื่อนๆดูสิได้เป็นรูปอะไรมาคะ
4: รูปมะพร้าวค่ะ
0: รูปมะพร้าวนั่นเองเป็นไม้อะไรครับ
4: ไม้
0: ผลไม้ใบหรือว่าไม้ดอกคะ
4: ไม้ผลครับ
0: เก่งมากเลยไหนลองไปติดดูสิคะไม้ผลไม้ใบไม้ดอกติดตรงไหนคะทีนี้หันมาทางนี้เลยครับถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เอาเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานจำได้ไหมว่าต้นนี้คือต้นอะไรคะ
3: ต้นลิ้นมังกรค่ะ
0: ต้นลิ้นมังกรเป็นประเภทของไม้อะไรคะ
3: ไม้ใบค
0: ่
3: ะ
0: ไม้ใบพี่น้ำหวานไปติดได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยังมีอีกต่อมาขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยช่วยให้เพื่อนๆดูด้วยพี่ขวัญเอ๋ยได้รูปอะไรมาคะ
3: ดอกกุหลาบ
0: ดอกกุหลาบเป็นประเภทของไม้อะไรคะ
3: ไม้ดอก
0: ลองติดเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง
0: ปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยเก่งจังเลยเด็กๆปลายทางก็ช่วยกันตอบยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาขอเป็นพี่ภาคินค่ะพี่ภาคินเชิญเลยค่ะพี่ภาคินจำได้ไหมว่าต้นนี้คือต้นอะไรคะต้นเฟิร์น
5: ต้นเฟิร์น
0: เป็นประเภทของไม้อะไรคะ
5: ไม้ใบ
0: พี่ภาคินติดได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเหลืออีก2ภาพชึบขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะพี่ออมทรัพย์ได้ต้นอะไรมาคะ
3: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยเป็นไม้อะไรคะ
3: ไม้ผล
0: เป็นไม้ผลอ่ะติดได้เลยค่ะพี่ออมทรัพย์ติดถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะและภาพสุดท้ายโอ้คุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ BM ได้รูปอะไรมาคะดอกอะไรคะ
6: ดอกไม
0: ้ดอกไม้ดอกมะลิใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: ดอกมะลิเป็นไม้อะไรคะไม้ใบไม้ดอกหรือว่าไม้ผลคะ
6: ไม้ดอก
0: ลองไปติดเลยค่ะพี่ BM ติดถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือประเภทของต้นไม้ในวันนี้ก็คือไม้ผลไม้ใบแล้วก็ดอกนั่นเองไม้ผลก็คือต้นไม้ที่มีผลนั่นเองไว้ให้เรารับประทานแต่ว่าต้นไม้บางชนิดที่มีผลก็ไม่สามารถรับประทานได้นะคะผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้สำหรับเรื่องนี้นะคะต่อมาค่ะก็คือไม้ใบไม้ใบจะเป็นประเภทของต้นไม้ที่ส่วนใหญ่จะมีใบเป็นหลักนั่นเองค่ะและใบจะมีลวดลายสวยงามมีสีสันสดใสนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือไม้ดอกค่ะไม้ดอกเป็นต้นไม้ที่มีดอกซึ่งดอกนะคะก็มีสีสันสดใสสวยงามเช่นเดียวกันเหมาะแก่การไปประดับตกแต่งบ้านหรือสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ให้ความร่วมมือกับคุณครูแพรเป็นอย่างดีเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับเด็กหน่อยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

และ 4. ต่อเติมภาพมือเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกิจกรรมต่อเติมภาพมือเป็นต้นไม้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือผลงานที่เด็กๆนะคะได้พิมพ์ภาพไว้นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะผลงานที่เด็กๆได้พิมพ์ภาพมือไว้เราจะทำเป็นต้นไม้นั่นเองนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะไว้สำหรับในการต่อนั่นเองค่ะ

คุณครูแพรนะคะก็จะใช้สีเทียนในการต่อเติมภาพมือที่เราได้พิมพ์ไปนะคะเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะนี่เลยนี่คุณครูแพรก็จะระบายเป็นลำต้นเด็กๆสามารถที่จะคิดออกแบบตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะนี่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรได้นะคะเด็กๆสามารถออกแบบได้เลยว่าเด็กๆน่ะอยากได้แบบไหนใช่แล้วค่ะต้นไม้ของคุณครูแพรก็จะมีผลด้วยจะได้ครบทุกส่วนประกอบเลยแต่ว่ารากของคุณครูแพรนะคะก็จะอยู่ในดินนั่นเองแบบนี้แบบนี้เลยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยแล้วคุณครูแพรก็อยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะทำเป็นต้นอะไรบ้างนี่สามารถต่อเติมได้หมดเลยนะคะว่าเด็กๆอยากต่อเติมเป็นแบบไหนได้หมดเลยค่ะนี่คุณครูแพรก็จะเพิ่มเติมสวยไหมคะสวยนะคะคุณครูแพรก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนจะทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์เหมือนกันเลยประมาณนี้เลยค่ะเด็กๆขาเอาละค่ะเด็กๆทีนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆลองทำเองนะคะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้ก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ดีไหมคะเด็กๆคะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดีนะคะเด็กๆหลายคนรอคอยที่จะเล่นมุมประสบการณ์กันแล้วนะคะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมของตนเองมากๆเลยไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ใบบุญมีผลงานอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะว้าวพี่ใบบุญถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำเป็นกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
0: วันนี้พี่ใบบุญปั้นเป็นอะไรมาคะ
1: ปั้นเป็นคนกำลังอ่านหนังสือ
0: ปั้นเป็นคนกำลังอ่านหนังสือโอ้โหเหมือนมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบบุญอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่แล้วแสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเด็กๆชอบผลงานของพี่ใบบุญไหมคะ
2: ชอบ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะอ๋อพี่พีคบอกว่าเพราะว่าพี่ใบบุญนะคะปั้นได้สมจริงมากเลยมีคนถือหนังสือเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูสิโอ้ถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ปิมทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำนั่นเองแล้วพี่ปิมวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: คนตารางเข้าบ้านและลูกโป่งมันก็หลุดมืออ
0: ๋อเป็นรูปคนกำลังเข้าบ้านแล้วลูกโป่งก็หลุดมือนั่นเองพี่ปิมถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปิมจะต่อเติมอะไรเพิ่มเติมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปิมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ่ยค่ะอ๋อเพราะว่าพี่ปิมทำผลงานออกมาได้ดีใช่ไหมคะอ๋อวาดได้สมจริงด้วยนะคะเนี่ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานรบกวนดึงกระโปรงลงนิดนึงนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะวันนี้พี่น้ำหวานทำเป็นผลงานอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำกิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะเนี่ย
1: วาดภาพต่อเติมค่ะ
0: วาดภาพต่อเติมเป็นอะไรคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: เป็นต้นไม้แล้ววันนี้พี่น้ำหวานวาดภาพเป็นต้นไม้อะไรคะ
1: ต้นแอปเปิลค่ะ
0: ต้นแอปเปิลนั่นเองพี่น้ำหวานถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มเติมอีกพี่น้ำหวานอยากเพิ่มเติมอะไรคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่น้ำหวานไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: เพราะว่าน้ำหวานระบายสีเข้ม
0: เพราะว่าน้ำหวานระบายสีเข้มนั่นเองแล้วองค์ประกอบภาพเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่แสนดีค่ะไหนดูสิคะว่าพี่แสนดีเนี่ยมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างเชิญเลยค่ะวันนี้พี่แสนดีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: เอาสีเทียนมาตกแต่ง
0: เอาสีเทียนมาตกแต่งและต่อเติมเป็นภาพอะไรคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: เป็นภาพต้นไม้แล้วนี่คือต้นอะไรคะ
1: ต้นส้ม
0: โหต้นส้มนั่นเองถ้าพี่แสนดีมีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มเติมพี่แสนดีอยากจะเพิ่มเติมเป็นอะไรคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่แล้วแสดงว่าพี่แสนดีชื่นชอบผลงานของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่แสนดีไหมเอ่ย
4: ช
0: อบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะชอบตรงต้นไม้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสวยนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าทุกคนนะคะมีความตั้งใจแล้วก็ความพยายามมากๆเลยในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรล่ะ
1: แบ
0: ่
1: งป
0: ัน
1: ซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนอกจากนี้คุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมภาพตัดต่อสำรวจธรรมชาติโอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพสมบูรณ์ของภาพตัดต่อนั่นเองค่ะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตก่อนนะคะนี่เลยค่ะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเลยชิบแบบนี้เลยค่ะชิบเมื่อคุณครูแพรนะคะได้กระจายชิ้นส่วนของเกมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะออกมาช่วยคุณครูแพรต่อนั่นเองค่ะขอขยับนิดนึงเดี๋ยวเราจะต่อตรงฝั่งนี้นะคะนี่เลยค่ะขอเป็นพี่วันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะพี่สโนเชิญเลยค่ะพี่สโนเลือกชิ้นส่วนเกมได้เลยค่ะพี่สโนมาวางตรงนี้เลยจากนั้นพี่สโนเลือกอีกชิ้นส่วนหนึ่งเพื่อมาต่อเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะเกมตัดต่อนะคะเราก็เล่นกันอยู่บ่อยๆและคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำและสามารถนำเกมเดิมมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เด็กๆ เก่งกันทุกกลุ่มเลยค่ะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆสามารถเล่นเกมได้และสามารถร่วมกันสังเกตเกมและตอบเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในวันนี้เราทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ต้นไม้ต้นไม้ชนิดประเภท
0: อ๋อก็คือประเภทของต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีประเภทอะไรบ้างคะ
1: ไม้ผลไม้ใบไม้ดอก
0: ไม้ผลเป็นอย่างไรคะ
1: ไม้ผลมีลูก
0: อ๋อมีลูกหรือว่ามีผลนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไม้ใบล่ะคะ
1: มีแต่ใบ
0: มีแต่ใบหรือว่าบางชนิดนะคะอาจจะมีดอกแต่ว่าดอกอาจจะไม่เยอะเท่าใบเพราะว่าใบเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมาค่ะไม้ดอกเป็นอย่างไรคะ
1: ไม้ดอกมีแต่ดอก
0: ใช่ค่ะไม้ดอกก็จะมีดอกที่สวยงามใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถสนทนาข่าวและเหตุการณ์ได้น่าสนใจมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากๆเลยค่ะถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันไปเด็กๆสามารถเลือกอุปกรณ์และเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเสริมการวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ใบและไม้ดอกค่ะเด็กๆสามารถจำแนกได้อย่างถูกต้องเลยเก่งทุกคนเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กตั้งใจทำผลงานกันทุกคนเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถบอกเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายของเราก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมและเด็กๆนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อนๆนะคะก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้
0: วหมดลงแล้วนะคะดังนั้นให้เด็กๆร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรบบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

0: รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ังปังชื้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: ครับสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะและในเช้าวันนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะแล้วสังเกตเห็นก้อนเมฆนะคะค่อนข้างที่จะน้อยเลยแล้วท้องฟ้าเนี่ยโปร่งมากๆเลยใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่แล้วค่ะแล้วของเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าร้อนเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากๆเลยบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะหนูได้นำร่มแล้วก็เสื้อกันฝนมาโรงเรียนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะในวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้โหไหนลองนับให้คุณครูแพรดูซิเริ่มจากพี่ปั้นเลยค่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
0: คนนั่นเองวันนี้เราขาดไปทั้งหมด3คนนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้บางห้องเรียนนะคะบอกว่ามาครบทุกคนเลยค่ะบางห้องเรียนบอกว่าขาด2คนบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่าขาด1คนค่ะที่ขาดอาจจะเพราะว่าเพื่อนนะคะไม่สบายก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยค่ะว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับส้มส้มมีสีอะไรคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะวงกลมใช่ไหมคะไหนใครชอบรับประทานส้มมั่งโอ้โหหลายคนชอบรับประทานส้มมากๆเลยแล้วส้มเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อั่งเปาบอกคุณครูแพรหน่อยสิคะว่าส้มเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
3: มีวิตามิน
0: มีวิตามินวิตามินอะไรคะ
3: แคลเซียม
0: อ๋อก็อาจจะมีวิตามินหลากหลายวิตามินเลยใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่แล้วส้มเนี่ยถ้ารับประทานเนี่ยจะช่วยให้หนูเป็นอย่างไรคะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะส้มนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีวิตามินซีซึ่งวิตามินซีนะคะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆใครชอบรับประทานส้มจะไม่เป็นหวัดง่ายแล้วก็จะไม่ป่วยง่ายเพราะว่าส้มเนี่ยมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ช่วยทำให้ผิวเป็นยังไงผิวสวยนะคะหรือว่าผิวสุขภาพดีนั่นเองและนอกจากนี้ผลส้มเวลาปลอกเปลือกมาเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าจะมีเส้นขาวๆอยู่ติดอยู่กับเนื้อส้มเคยเห็นไหมคะเคยเห็นคุณครูแพรขอถามหน่อยว่าเด็กๆเนี่ยจะแกะออกไหมแกะเส้นขาวๆออกไหมเอามือลงแล้วตอบมาได้เลยลูกเวลาเรารับประทานส้มเนี่ยเราจะแกะเส้นขาวๆนั้นออกหรือเปล่าไม่ต้องแกะออกเพราะว่าเส้นขาวๆนั้นคือเส้นใยที่เป็นเส้นใยอาหารช่วยให้เด็กๆนะคะขับถ่ายสะดวกด้วยถ้าแกะออกก็จะไม่ได้รับเส้นใยอาหารนี้ไปดังนั้นเส้นใยขาวๆสามารถรับประทานพร้อมกับเนื้อส้มได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กๆขับถ่ายได้สะดวกแล้วก็ไม่ท้องผูกด้วยดีไหมคะ
2: ด
0: ีมากๆเลยแต่ว่าส้มถ้ารับประทานมากจนเกินไปคุณครูแพรไปอ่านมาว่าส้มเนี่ยมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากถ้ารับประทานมากจนเกินไปอาจจะทำให้เป็นน้ำตาลในเลือดสูงถ้าน้ำตาลในเลือดของร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นจะทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้ง่ายดังนั้น1วันควรรับประทานส้มแค่ 1-2 ผลเท่านั้นถ้ามากไปกว่านี้อาจจะได้รับน้ำตาลในเลือดสูงก็ได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานส้มเด็กๆรับประทานเยอะเกินไปได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะแต่ว่าส้มเนี่ยมีประโยชน์ถ้ารับประทานอย่างพอเหมาะและพอดีนั่นเองค่ะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: วันก่อนหนูเลือดกำเดาไหล
0: โอ้ทำไมหนูถึงเลือดกำเดาไหลคะ
4: เพราะว่าหนูขี้มูกเยอะ
0: อ๋อเพราะว่าหนูอาจจะไม่สบายแล้วหนูไปขยี้จมูกแรงๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ในจมูกของเรานะคะอาจจะมีเส้นเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆไม่สบายเนี่ยเราจะเอามือไปขยี้จมูกแรงๆได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้เพราะว่าเส้นเลือดนะคะอาจจะแตกได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆเลยค่ะแล้วต่อไปหนูทำอย่างไรต่อคะ
4: เอากระดาษอ่านมาลองที่จมูกแล้วก็นอนแบบหันหน้ากลาง
0: อ๋อก็คือมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมลูก
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับครูแพรฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาริค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่มาริมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
5: เมื่อวานที่บ้านถนนหนูมันทำถนนอยู่
0: อ๋อทำถนนอยู่แล้วเป็นอย่างไรต่อลูก
5: ออกไม่ได
0: ้อ๋อออกไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
5: เอารถจอดไว้ข้างนอก
0: อ๋อคุณพ่อก็เลยเอารถจอดไว้ข้างนอกเพราะว่าจะได้เดินทางได้สะดวกใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วอีกนานไหมคะกว่าถนนจะทำเสร็จ
5: นาน
0: อ๋อสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงที่เขากำลังทำถนนอยู่พี่มาลีเนี่ยจะวิ่งไป

0: เป็นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าตุดลุม
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเขตที่เขากำลังซ่อมแซมถนนหรือว่าเป็นเขตที่กำลังก่อสร้างอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มารีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนที่อยู่โรงเรียนเมื่อหนูตื่นนอนแล้วหนูสามารถพับผ้าห่มเองได้พับที่นอนเองได้คุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเด็กๆบางคนก็บอกว่าในตอนเช้าที่หนูจะมาโรงเรียนนะคะหนูสามารถใส่เสื้อผ้าใส่ชุดนักเรียนเองได้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้เด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้กันมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเห็นเพื่อนๆขอถามเป็นพี่สโนค่ะเห็นป้ายนิเทศขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: เห
0: ็
1: นม
0: ุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นอกจากนี้นะคะก็เห็นมุมการเช่นเดียวกันเลยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆอาจจะบาดเจ็บได้นะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะพาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเอ่ย
2: กาง
0: แขนนั่นเองค่ะแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้นะคะแต่บางครั้งคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆชอบไม่กางแขนอุ๊ยเดี๋ยวรอบนี้คุณครูแพรจะลองสังเกตดูเริ่มเลยค่ะถ้าแขนของเด็กๆยังชนกับสิ่งต่างๆอยู่แสดงว่าพื้นที่ในการเคลื่อนไหวอาจจะยังไม่เพียงพอใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะหยุดแล้วนะคะเด็กๆปลายทางหยุดหรือยังเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางหยุดเรียบร้อยแล้วแต่คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยและยังยืนใกล้สิ่งต่างๆในบริเวณห้องอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
2: จังหวะ
0: จังหวะนั่น

่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ชนกับเพื่อนๆพี่ปิ่มตรงตามจังหวะหรือเปล่าคะมีใครชนกับสิ่งต่างๆหรือ

0: รอบนี้คุณครูแพรขอสังเกตหน่อยซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้โหพี่นิลินทำท่าทางน่าสนใจมากเลยค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: คนกินน้ำค่ะ
0: คนกำลังดื่มน้ำนั่นเองต่อมาคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: ทำเป
0: ็
2: นเสือ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นรถไฟปุนปูนด้วยค่ะสร้างสรรค์มากๆเลยคุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นว่ามีบางคนเคลื่อนไหวไม่ตรงตามจังหวะนะฟังจังหวะดีๆนะคะใครวิ่งหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรเคาะจังหวะเร็วขึ้นหมายความว่าวิ่งได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะคุณครูแพรไม่อยากให้หนูเจ็บนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่หุ้ยพี่ต้นน้ำกำลังทำท่าทางอะไรคะเนี่ย
1: กินก๋วยเต
0: ี๋ยวอ๋อกำลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวนั่นเองต่อมาขอถามเป็นพี่ปิมค่ะทำท่าปลาเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กปลายทางบางคนบอกว่ากำลังขุดหาหอยด้วยค่ะโอ้ไปขุดที่ทะเลแน่ๆเลยมีใครชนกันหรือเปล่านะเด็กบางคนนะคะเคลื่อนไหวโดยการกระโดดขาเดียวด้วยโอ้โหตรงตามจังหวะหรือเปล่าล่ะโอ้ตรงตามจังหวะด้วยคุณครูแพรจะดูว่าใครยังไม่หยุดนิ่งเด็กๆปลายทางหยุดนิ่งหรือยัง

0: ่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็จะพูดคำบรรยายให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางประกอบตามคำบรรยายที่คุณครูแพรบรรยายนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าจะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้
1: ค่ะ
0: ทำได้แน่นอนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเช้าวันสดใสเด็กๆตื่นนอนในตอนเช้าพับผ้าห่มให้เรียบร้อยฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยแล้วจากนั้นเด็กๆก็ไปล้างหน้าแปรงฟันโอ้เข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำโอ้โหจากนั้นเด็กๆก็ออกมาจากห้องน้ำเช็ดตัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงต่อไปเด็กๆก็เดินออกไปหน้าบ้านเดินเดินเดินพบว่าวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยไหนลองสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยดีกว่าโอ้โหรู้สึกสดชื่นมากๆเลยเด็กๆก็รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายจังเลยเด็กๆก็เลยวิ่งอยู่กับที่10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆก็โอ้โหรู้สึกมีแรงจังเลยเด็กๆก็เลยอยากกระโดดตบอีก10ครั้ง1 2เด็กๆค่อยๆผ่อนคลายโดยการประสานมือของตัวเองและยืดไปข้างหน้ายืดขึ้นด้านบนเอียงไปทางซ้ายแล้วก็เอียงไปทางขวาจับเอวของตัวเองและหมุนเอว5ครั้ง1 2 3 4 5โอ้โหจากนั้นเด็กๆรู้สึกว่าโอ้โหร่างกายของตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยเด็กๆก็ไปเดินเล่นในบริเวณรอบๆบ้านสิเดินเดินเดินระหว่างทางเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีดอกไม้ที่คุณแม่กำลังปลูกอยู่เด็กๆก็เลยเดินไปหยิบบัวรดน้ำฟึ๊บจากนั้นก็เดินไปหาดอกไม้ดอกนั้นและค่อยๆรดน้ำโอ้โหไหนลองจับดอกไม้ดูซิว่าตอนนี้ดอกไม้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะลองนับกลีบของดอกไม้ดูหน่อยดีกว่าดอกนี้น่าจะเป็นดอกกุหลาบแน่ๆเลยลองนับดูซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหดอกกุหลาบดอกนี้มีกลีบเยอะมากๆเลยลองเดินไปดูอีกดอกนึงดีกว่าโอ้ต้นไม้ต้นนี้มีดอกไม้เยอะเลยไหนลองนับซิว่ามีกี่ดอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปอีกแงนมองขึ้นไปด้านบนมองทางซ้ายมองทางขวาเอเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีลูกมะพร้าวลูกใหญ่มากๆเลยหูลูกใหญ่มากๆเลยเด็กๆอยากรู้จังเลยว่าลูกมะพร้าวเนี่ยมีกี่ลูกเด็กๆก็เลยนับ1 2 3 4 5 6 5ลูกนั่นเองจากนั้นเด็กๆก็มองไปทางขวาใช่ทางขวาหรือเปล่าทางนั้นไม่ใช่มองไปทางขวามองไปทางซ้ายเด็กๆก็เห็นลูกมะม่วงที่กำลังสุกอยู่เด็กๆอยากกินมะม่วงมากๆเลยเด็กๆก็เลยหยิบไม้เพื่อจะสอยมะม่วงเด็กๆพยายามยืดยืดสูงอีกยืดสูงอีกยืดสูงอีกถึงหรือยังนะโอ้ยังไม่ถึงเลยยืดสูงอีกยืดสูงอีกจากนั้นเด็กๆก็ค่อยๆสอยลงมาฟึ๊บแต่ว่ายังดึงไม่ออกเลยก็เลยออกแรงดึงอีกดึงอีกดึงอีกโอ้ได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเด็กๆก็เลยหยิบมะม่วงออกมาจากไม้สอย เอาไปใส่ในตะกร้าหยิบเอาไปใส่ในตะกร้าจากนั้นก็หยิบตะกร้าไปเดินไปหาคุณแม่ดีกว่าให้คุณแม่ปอกมะม่วงให้รับประทานดีกว่าพอถึงบ้านปุ๊บเด็กๆก็เปิดประตูเข้าไปและยื่นตะกร้าให้คุณแม่ให้คุณแม่ปอกมะม่วงให้รับประทานเก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายเลยได้เลยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงทางด้านหลังนั่งใกล้กันจนเกินไปขยับหน่อยได้ไหมคะขยับเลยค่ะขยับเลยค่ะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วหรือยังคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางนะคะได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันเลยพี่ VM ขยับไปทางนั้นหน่อยครับพี่ VM จะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นวดนวดนวด

0: ันล่ะ
1: ทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันล่ะลาลันลาลาลันล่ะสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันล่ะลาลันลาลาลันล่ะต่อไปคุณครูแพรขอถามว่ามีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคุณครูแพรขอถามพี่เป็นพี่การ์ตูนค่ะ
2: ท
1: ุ
2: บแขน
1: อ๋อทุบแขนใช่ไหมคะสองข้างเลยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: เท่าไหร่ดีคะเอา20ครั้งนะคะข้างละ20ครั้งให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะเราจะทุบแรงๆได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกข้างหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะแต่นับให้ช้าลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางนับไม่ทันเรานะคะเด็กๆขา1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากนำมือนะคะไปแตะที่ปลายเท้าและค้างไว้โดยนับ1ถึง10ค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาดูสิว่าเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้หรือไม่ต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายสนุกไหมคะ
3: สน
1: ุ
3: กค
1: ่
3: ะ
1: สนุกนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบตามคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ต
0: ้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือการดูดน้ำของรากและหน้าที่ของรากนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าหน้าที่ของรากคืออะไรถูกต้องเลยก็คือทำหน้าที่เหมือนปากของคนก็คือมีหน้าที่ในการดูดน้ำและดูดแร่ธาตุอาหารต่างๆเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูซิว่ากิจกรรมเราคืออะไรคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นไม้
0: ต้นไม้แล้วด้านล่างของต้นไม้คืออะไรคะรากนั่นเองคุณครูแพรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะจากที่พี่สโนสังเกตภาพรากมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: มีลำต้นค่ะ
0: อ๋อก็คือด้านบนรากจะเป็นลำต้นของต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วในส่วนของรากตรงนี้ตรงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะมันจะเป็นอย่างไรลูก

0: จะขยุกขยักค่ะ
1: อ๋อมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็แตกแขนงออกไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของรากรากก็จะมีเป็นฝอยๆแตกแขนงออกไปนั่นเองค่ะเพื่อไว้สำหรับในการดูดน้ำและดูดแร่ธาตุอาหารจากดินนั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ทำกันก็คือเป็นกิจกรรมทดลองการดูดน้ำของรากว่ารากเนี่ยสามารถดูดน้ำดูดอาหารได้จริงหรือไม่แต่ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูแพรมาได้ยังคะ
2: ย
1: ังเลยดังนั้นคุณครูแพรขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์การทดลองของเรานั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ1เลยต้นนี้ค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าคือต้นอะไรต้นอะไรนะคะ
2: กระส
1: ังโอ้โหรู้จักด้วยเด็กๆปลายทางก็รู้จักเช่นเดียวกันค่ะต้นกระสังนะคะมีลำต้นที่มีสีอะไรคะอ๋อมีสีเขียวอ่อนๆใสๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วแล้วรากของต้นกระสังล่ะคะ
3: มีฝอย
1: ๆอ๋อเป็นฝอยๆหรือว่าเป็นเส้นๆแบบนี้เลยใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วใบของต้นกระสังล่ะคะ
2: ส
1: ี
2: เข
1: ีย
2: ว
1: มีสีเขียวเช่นเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือต้นกระสังนั่นเองซึ่งเป็นต้นไม้ที่คุณครูแพรจะนำมาทดลองค่ะต่อมานี่เลยอะไรคะ
2: ที่ดูสี
1: เขาเรียกว่าหลอดหยดค่ะ
2: หลอด
1: ใช่แล้วค่ะที่หลอดหยดนะคะจะมีจุกยางสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะไว้สำหรับในการบีบสีขึ้นมาแล้วก็นำไปหยดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่เลยอุ๊ยอะไรคะเด็กๆขาสีผสมอาหารสีนี้คือสีอะไรคะ
2: ส
1: ี
2: แดง
1: สีแดงใช่นี่คือสีแดงเลยคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่สีแดงก็ได้นะคะต่อมาค่ะนี่คืออะไรคะ
2: น
1: ้ำน้ำอะไรเอ่ย
2: น้ำเปล่า
1: น้ำเปล่านั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมาวิธีการทดลองทำอย่างไรอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะบีบสีผสมอาหารขึ้นมาก่อนโดยการใช้หลอดหยดการใช้หลอดหยดทำอย่างไรจุกยางนี้คนที่จะเป็นคนหยดสีลงไปจะต้องบีบจุกยางก่อนชิบอย่างนี้นะเอาใหม่คนที่จะหยดสีลงไปต้องทำก่อนคะ
2: บ
1: ีบจุกยางก่อนแบบนี้เลยจากนั้นค่อยๆนำหลอดหยดจุ่มลงไปในสีที่เราต้องการแล้วค่อยๆปล่อยจุกยางขึ้นมาสีจะเป็นอย่างไร
2: ข
1: ึ้
2: นมา
1: ฮึบโอ้สีเป็นอย่างไรคะขึ้นมาที่หลอดหยดเลยนะคะจากนั้นคุณครูแพรก็จะนำสีบีบลงไปในแก้วแบบนี้ชื่อเป็นสีอะไรคะสีแดงนั่นเองเก่งมากเลยแค่รอบเดียวก็พอแล้วเพราะว่าสีแดงก็โหชัดเจนแล้วนะคะต่อมาค่ะคุณครูแพรก็จะนำต้นกระสังที่คุณครูแพรได้เตรียมไว้นำมาทำอย่างไรเอ่ยจุ่มลงไปโดยให้รากนะคะลงไปในน้ำแบบนี้เลยชึบลองกระจายดูสิชึบลงไปให้รากจุ่มลงไปในน้ำเลยนะลูกแบบนี้เลยค่ะนี่ชึบก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยจากนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะในกลุ่มเนี่ยทดลองด้วยตัวเอง

0: และร่วมกันสังเกตว่าเมื่อเรานำรากของต้นกระสังจุ่มลงไปในน้ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นกระสังนี้เด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: อยาก
0: แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นก็ไปทดลองในการสังเกตรากของต้นกระสังได้เลย

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆสนุกกับการทดลองหรือเปล่า
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ใช่ไหมคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครของสีอะไรดีนะเพื่อมาให้เพื่อนๆลองสังเกตหน่อยซิว่าหลังจากที่ได้ทำการทดลองไปต้นกระสังของหนูเนี่ยเป็นสีอะไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองค่ะขออาสาสมัครเป็นสีขอเป็นสีเหลืองค่ะอ่ะพี่เบคอนเชิญหยิบเลยค่ะไหนดูสิค่อยๆเดินนะครับทีนี้พี่เบคอนมายืนทางด้านนี้เลยการทดลองนี้พี่เบคอนและเพื่อนๆกลุ่มสีเหลืองทำอย่างไรบ้างคะ
2: บีบสีผสมอาหารเข้าไปก่อนครับ
0: บีบสีผสมอาหารลงไปในไหนคะในไหนคะ
2: ในแก้วครับ
0: ในแก้วที่มีน้ำเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: จากนั้นทำอย่างไรต่อคะ
2: แล้วก็เอาต้นใส่เข้าไปครับ
0: เอาต้นกระสังใส่เข้าไปนั่นเองแล้วจากที่พี่เบคอนและกลุ่มสีเหลืองได้ร่วมกันทดลองสังเกตเห็นว่าต้นกระสังเป็นอย่างไรคะ
2: เปลี่ยนแปลงครับ
0: เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
2: เป็นสีเขียวแดงครับ
0: อ๋อก็จะเห็นเป็นสีเขียวแดงๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่อาจจะมีสีแดงไม่เยอะใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะหลายกลุ่มนะคะก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกันเลยแต่ว่าที่เป็นสีแดงเพราะว่าน้ำของกลุ่มสีเหลืองเป็นสีอะไรคะสีแดงนั่นเองที่ต้นกระสังนะคะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงก็เนื่องจากว่ารากนะคะจะดูดน้ำรากจะดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงยันส่วนต่างๆของต้นกระสังนั่นเองดังนั้นส่วนประกอบของต้นกระสังนะคะก็จะกลายเป็นสีตามที่

0: ได้ดูดน้ำขึ้นไปนั่นเองค่ะและทางนี้ก็คือต้นกระสังที่คุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะได้นำใส่ไว้นานกว่าที่เด็กๆทำใช่แล้วก็คือนำใส่ไว้ก่อนเลยเด็กๆลองช่วยคุณครูแพรสังเกตซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรคะมันจะมีสีแดงๆทั้งต้นแล้วก็ใบเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว
0: ่
1: าสีที่เราหยิบไปเป็นสีแดงแล้วมันก็จะดูดน้ำข
0: ึ้
1: นไป
0: โอ้เพื่อนๆปลายทางอาจจะไม่ได้ยินที่พี่ขวัญเอ๋ยพูดดังนั้นคุณครูแพรจะให้พี่ขวัญเอ๋ยลองมาตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะพี่ขวัญเอ๋ยเพราะว่าอะไรทำไมใบและลำต้นของต้นกระสังเนี่ยถึงเป็นสีแดงคะ
2: เพราะว่าเราใส่สีแดงแล้วมันจะขึ้นไปที่เอกาหรือต้นไม้ของเรา
0: อ๋อก็เหมือนว่ารากเนี่ยจะดูดน้ำที่เราใส่ไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆที่เป็นสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินล่ะคะต้นกระสังจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
2: สีที่เราใส่ไป
0: ก็จะกลายเป็นสีที่เราใส่ไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะถูกต้องเลยและนี่นะคะก็คือการทดลองการดูดน้ำของรากนั่นเองค่ะแต่ว่าการทดลองนี้ที่เด็กๆได้ทดลองไปอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะนำผลงานที่ตัวเองได้ทำนะคะหรือว่าการทดลองที่ตัวเองได้ทำเนี่ยไปไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์คุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนะคะนำการทดลองของกลุ่มตนเองไปไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นกระสังได้ค่ะในวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะ
3: สน
0: ุกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรแอบบอกเลยว่าวันนี้กิจกรรมสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ 4. ประดิษฐ์ต้นไม้ของหนูนั่นเองค่ะหูน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะนี่เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็คือแก้วกระดาษค่ะนี่เลยค่ะชึบแก้วกระดาษนะคะคุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะก็ได้กรีดเป็นเส้นแบบนี้ไว้ให้กับเด็กๆเลยค่ะจะมีทั้งสองด้านนะคะก็คือด้านนี้และด้านตรงข้ามค่ะด้านนี้เลยค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกระดาษ100ปอนด์ที่มีอยู่2ขนาดค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลย2ขนาดนะคะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็คือสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะใช่แล้วค่ะกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมาถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ทาเช็ดมือ
0: ทาเช็ดมือนั่นเองต่อไปนะคะคุณครูแพรจะมาสาธิตการทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันเลยอันดับแรกคุณครูแพรจะหยิบจานกระดาษมาก่อนนี่เลยค่ะและพลิกไปทางด้านหลังจากนั้นเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตัวเองนั่นเองคุณครูแพรจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเยอะขึ้นด้วยต่อมาให้เด็กๆนะคะระบายสีจานกระดาษทั้งจานกระดาษเลยนะคะเป็นพื้นหรือว่าหญ้าตามที่เด็กๆต้องการเลยคุณครูแพรนะคะจะได้ทำเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเองค่ะนี่เลยค่ะชึบโอ้เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวเด็กๆสามารถทำพื้นดินหรือว่าพื้นหญ้าแล้วแต่ที่เด็กๆคิดแล้วก็จินตนาการได้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะนำนี่เลยอะไรเอ่ย
1: แก
0: ้
1: วกระดาษ
0: นั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะนำแก้วกระดาษแบบนี้มาระบายสีเป็นลำต้นของต้นไม้ค่ะโดยใช้สีน้ำตาลนะคะและคุณครูแพรก็ได้ทำเตรียมไว้แล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะชึบนี่เลยค่ะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยระบายทั่วแก้วเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นลำต้นนั้นคุณครูแพรก็จะนํากระดาษ100ปอนด์มากระดาษ100ปอนด์อย่างที่คุณครูแพรบอกเลยจะมีอยู่2ขนาดขนาดใหญ่คุณครูแพรจะทำเป็นแนวนอนแบบนี้โดยระบายเป็นใบของต้นไม้นั่นเองเป็นแบบนี้เลยนะคะการทำใบของต้นไม้นะคะเด็กๆสามารถทำได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตนเองได้เลยแต่ว่าเราจะทำเล็กๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็น
0: ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนั่นเองการทำใบนะคะคุณครูแพรก็จะทำแบบนี้เราจะทำเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเส้นโค้งเส้นโค้งต่อกันไปเรื่อยๆเลยค่ะชึบเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งต่อไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะคะแบบนี้ชึบจากนั้นก็ระบายสีด้านในของใบไม้นั่นเองใบไม้ของเด็กๆหรือว่าต้นไม้ของเด็กๆนะคะสามารถทำเป็นต้นอะไรก็ได้มีผลที่หลากหลายก็ได้ตามแต่ละชนิดที่เด็กๆอยากจะทำเลยแต่คุณครูแพรก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูแพรก็ทำมาแล้วชึบนี่เลยเป็นต้นอะไรคะนี่
1: ต้นมะม่วง
0: ถูกต้องเป็นต้นมะม่วงแล้วคุณครูแพรก็มีผลมะม่วงแบบนี้ด้วยจากนั้นพอว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้เป็นอะไรเอ่ยกรรไกรในการตัดเลยค่ะเวลาที่เด็กๆตัดนะคะจะต้องระมัดระวังมือของตัวเองด้วยเพราะว่ากรรไกรมีความคมนี่คุณครูแพรก็จะค่อยๆตัดไปชิบเศษกระดาษถ้ามีเศษกระดาษแบบนี้ทำอย่างไรคะเอานำไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยหรือว่าคุณครูปลายทางมีตะกร้าที่เตรียมไว้ทิ้งเศษกระดาษคุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะคะนี่คุณครูแพรจะค่อยๆตัดแบบนี้เลยค่ะนี่ชึบค่อยๆตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยจากนั้นปึ๊บคุณครูแพรขออนุญาตไปไว้ทางนี้ก่อนเมื่อเราได้ใบแล้วคุณครูแพรจะนำมาประกอบดูนะคะนี่เด็กๆ เห็นเส้นที่คุณครูแพรและคุณครูแพรได้กรีดไว้ให้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้กับตรงนี้คุณครูแพรก็จะเสียบเข้าไปเลยชึบแล้วก็ชึบโอ้เป็นต้นมะม่วงได้ยังคะ
1: เป็นแล้ว
0: ใช่จากนั้นกระดาษ100ปอนด์ที่เป็นแผ่นเล็กล่ะเอามาทำอะไรล่ะคะ
1: มาวาดคน
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรนะคะจะนำมาวาดคนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็ได้วาดมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชึบแบบนี้เลยน่ารักไหมคะ
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก น่ารักนะคะคนของคุณครูแพรก็จะเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นคุณครูแพรเองจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กรรไกรทำอย่างไรเอ่ยตัดออกมาเช่นเดียวกันเลยค่ะชึบตัดออกมาระวังมือของตัวเองด้วยนะคะตัดออกมาเลยชึบค่อยๆตัดแบบนี้เลยค่ะระวังมือของตัวเองด้วยนี่เลยค่ะคุณครูแพรจะค่อยๆตัดออกมาชึบอู้มันเป็นกระดาษแข็งนะคะกระดาษค่อนข้างมีความแข็งดังนั้นมันอาจจะกระเด็นแบบนี้ได้ค่อยๆตัดจากนั้นเมื่อเรานะคะตัดได้เป็นรูปคนแบบนี้แล้วคุณครูนะคะคุณครูแพรก็จะนี่เลยค่ะใช้กาวทาที่ขนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะทากาวแบบนี้เลยไปที่ตัวขนค่อยๆทาค่อยๆทาชึบจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะนำไปติดที่ต้นไม้แบบนี้เลยนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยไหมคะ
1: สวยค่ะ
0: นี่จะติดไว้ที่ต้นไม้แบบนี้เลยจากนั้นต้นไม้ของเราและคนของเราจะยืนอยู่บนอากาศได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยจะต้องนำมาติดที่หญ้าหรือว่าพื้นดินของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะติดลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะกิจกรรมนี้คุณครูแพรบอกแล้วว่าน่าสนุกมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและในวันนี้มุมที่คุณครูแพรจะเปิดก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ผลงานของเด็กๆนะคะน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่มาลิถือไมค์เลยค่ะชิปวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: ระบายสีจานกระดาษ
0: อ๋อระบายสีจานกระดาษแล้วก็ระบายสีอะไรอีกคะ
1: ระบายสีแก้วกระดาษ
0: แก้วกระดาษนั่นเองต่อมาทำอย่างไรต่อคะ
1: วาดต้นไม
0: ้วาดต้นไม้แล้วก็ทำอย่างไรต่อเอ่ย
1: ตัดต้นไม้ออกมา
0: ตัดต้นไม้ออกมา
1: แล้วก็ทำคน
0: แล้วก็ทำคนนั่นเองแล้ววันนี้พี่มาริทำเป็นต้นอะไรคะ
1: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอโอ้โหเหมือนมากๆเลยพี่มาริชอบรับประทานมะละกอหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาริไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สันดีค่ะหนูชอบตรงต้นเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันสวยนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยวันนี้พี่อมทรัพย์มีอะไรมานำเสนอนะโหวันนี้พี่อมทรัพย์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่อมทรัพย์วาดเป็นอะไรคะ
3: คนกำลังทำวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: คนกำลังทำวิทยาศาสตร์หรือว่าคนกำลังทดลองใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: โอ้โหแล้วพี่อมทรัพย์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่อมทรัพย์อยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่บีเอ็มค่ะชอบตรงคนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนจริงหรือว่ามันสมจริงมากๆเลยคุณครูแพรก็เห็นด้วยกับพี่ BM เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อมทรัพย์หน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่พาคินวันนี้พี่พาคินโอ้โหพี่พาคินถือไมค์เลยครับวันนี้พี่พาคินทำอะไรมาคะ
4: ทำมังกร
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปมังกรนั่นเองแล้วมีอะไรอีกลูก
4: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้เป็นต้นอะไรคะ
4: เป็นต้นส้ม
0: อ๋อเป็นต้นส้มด้วยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พาคินอยากต่อเติมตรงไหนไหมคะ
4: ไม่นะครับ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่พาคินไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะชอบทั้งหมดเลยครับชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนมังกรจริงๆเลยใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะต่อไปคนสุดท้ายขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยโอ้เดี๋ยวพี่ฟ้าใสถือไหมนะคะวันนี้พี่ฟ้าใสจะกรรมอะไรมาคะ
4: ท ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ก็คือประดิษฐ์ต้นไม้ของหนูใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ทำอย่างไรเอ่ย
4: ระบายสีจานกระดาษค่ะ
0: ระบายสีจานกระดาษสีที่หนูระบายคือสีอะไรคะ
4: สีเขียวแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองค่ะ
0: อ๋อระบายหลายสีเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ต่อมาทำอย่างไรต่อคะ
4: ระบายสีแก้วค่ะ
0: ระบายสีแก้วถัดมาทำอย่างไรต่อคะ
4: วาดใบค่ะ
0: อ๋อวาดใบแล้วต่อมาล่ะคะ
4: ทำคนค่ะ
0: วาดเป็นคนนั่นเองแล้ววันนี้พี่ฟ้าใสทำเป็นต้นอะไรมาคะ
4: ทำต้นมะม่วงค่ะ
0: ต้นมะม่วงนั่นเองพี่ฟ้าใสชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
5: ชอบทั้งหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าฟ้าใสเนี่ยระบายสีได้เนียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและในวันนี้คุณครูแพรก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็ตั้งใจทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: Yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้คุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: นั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปัน
0: ซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะชื่อเกมนะคะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมจัดหมวดหมู่บนล่างวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมจัดหมวดหมู่บนล่างกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชิ้นส่วนเกมกันเลยค่ะชิ้นส่วนเกมนะคะคุณครูแพรก็แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มของภาพหลักและกลุ่มของชิ้นส่วนเกมหรือว่าคำตอบนั่นเองค่ะซึ่งหมวดหมู่ของเรานะคะจะมีอยู่2หมวดหมู่คุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้สังเกตก่อนค่ะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมนะคะเนื่องจากชิ้นส่วนเกมนะคะมีค่อนข้างเยอะดังนั้นคุณครูแพรขอกระจายเพียงเท่านี้คุณครูแพรจะขยับนี่เด็กๆจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะชึบขยับก่อนนี่เลยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพหลักนะคะภาพหลัก

0: กนะคะจะเป็นจัดหมวดหมู่ที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนนั่นเองบนอะไรคะเด็กๆคะบนโต๊ะนั่นเองค่ะส่วนหมวดหมู่ที่2ก็คือมีสิ่งของอยู่ด้านล่าง
1: โต
0: ๊
1: ะ
0: โต๊ะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรจะขอสาธิตนะคะ1หมวดหมู่ก็คือหมวดหมู่ที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนโต๊ะค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูแพรหาภาพที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนโต๊ะหน่อยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยค่ะมีสิ่งของไหนบ้างที่อยู่ด้านบนโต๊ะครับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะมีสิ่งของไหนที่อยู่ด้านบนโต๊ะอีกคะถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะคุณครูแพรขออีกหนึ่งภาพค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะหยิบเลยค่ะวางได้เลยค่ะชิบถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งของที่เป็นจัดหมวดหมู่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่คุณครูแพรขอสาธิตให้ดูเพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าสาธิตนานจนเกินไปเด็กๆจะมีเวลาเล่นเกมไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแน่นอนค่ะต่อมานะคะคุณครูปลายทางสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนให้กับเด็กๆได้และสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาได้ยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลยค่ะ
1: yeah!

0: เด็กๆทุกกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆแต่ละกลุ่มได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: เรียนกับเรื่องรากค่ะ
0: แล้วรากมีหน้าที่อย่างไรคะ
1: กินน้ำค่ะ
0: ดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารจากดินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยแล้ววันนี้พี่ฟ้าใสเนี่ยได้ทดลองโดยใช้ต้นอะไรไปจำได้ไหมคะต้นอะไรคะจำได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมคะ
2: จำได้
0: ต้นอะไรนะคะต้นกระสังใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะต้นกระสังนั่นเองวันนี้เด็กๆก็ได้ทดลองกันไปสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: กค่ะ
0: สนุกนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเหตุการณ์ที่น่าสนุกมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายไปด้วยเด็กๆไหมคะ
2: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดน้ำของรากนั่นเองได้รู้เกี่ยวกับวิธีการทดลองและหน้าที่ของรากค่ะเด็กๆได้ร่วมมือกันแล้วก็สังเกตคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะตอบได้ว่ารากนะคะมีหน้าที่อย่างไรนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยถัดมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำผลงานของตัวเองและเด็กๆนะคะสามารถแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยและเด็กๆนะคะสามารถที่จะรอคอยได้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นให้เด็กๆมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะ1 2 3วันนี้

Mm-hmm.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่สามทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

0: นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
3: สวัสดีครับ
2: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
3: หม
2: จ
3: ๊
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
3: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
2: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องอย่างนั้นล่ะ
4: แม่
2: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
3: ตามหาแม่
2: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
3: ครับเย้
2: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
3: ไม่รู้ครับ
2: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
4: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
3: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
4: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ

0: ใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะแล้วมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะใครนะฟาฟากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เป้เป็ดน้อย
4: ตอนกำเนิดเป้

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งเฉลย

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

What? What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนเขาชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชราวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe, the first runner-up, Miss Korea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: วีทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่น

0: มากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
1: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเซอร์ระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเซอร์ระพีนะคะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
2: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนนึงอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านน่ะนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาอย่าง Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความปราณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
2: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในนะคะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะ ทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่า

0: มันได้ประโยชน์2 อย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะมันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมคอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของละพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากละพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ละพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ละพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ละพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนเสื้อรัฐพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดารา

0: แล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองเผอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่เนี่ยเยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
1: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
2: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนจะตันนั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมดปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
1: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ้งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบทึบๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงล่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองท่านขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณณัฏฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นอ่ะเราฐานะของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊เป็นนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่ทำให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจอย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพลินแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยสภาพใส่อย่างงี้ปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกฟอร์มมันคนละประเทศอ่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโปรเซสใช่ไหมคะทีนี้พอเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยลองเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียร์ตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยภูมิก็จะออก

0: นะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เผอิญแบบเห็นพยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทรนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนสีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวก เว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบแล้วสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครอ่ะราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนาครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: เป็ดน้อย
6: ตอนเงาของใครอะไรเอ่ย

Ah.

มเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
2: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายๆแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
2: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
2: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันนึงที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
2: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค
2: นไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
2: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับ

0: อันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
1: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมปุ่มพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดไปซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นอันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
1: ยังไงเอ่ยคะ
0: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหล
1: ัง
0: จากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
1: เหมือนเหนื่อยหอบ
0: ตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
1: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
0: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวีดๆโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
1: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
0: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
1: ซึ่งก็คือหายใจออก
0: จะเสียงดังวีดวีด
1: ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
1: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่องพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
0: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธแล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซ
1: ึ่
0: งทางกระทรวงก็จะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้นสองอย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซ
1: ึ่
0: งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตียรอยด์ครับ
1: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
0: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
1: ค
0: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรค จะดีที่สุด
1: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
1: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
0: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถระบอกความรุนแรงได้ว่ารุนแรงน้อย

0: แล้วก็30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
0: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษาใช่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
1: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมโป่งพองหล
0: ัง
1: จากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่าอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
0: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
1: แล้วบุหรี่ปัจจุบันนี้ค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
0: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่
0: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไห
1: ม
0: เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
1: ค
0: อีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได
1: ้ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ระยะแรกนะครับ
1: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่จะไม่ได้ทำอะไร
0: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
1: น
0: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย
1: ์
0: อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
1: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
1: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
0: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
1: ้โอกาส
0: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
1: โรคหืด
0: โรคหืดครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
0: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
1: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
0: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นลมโป่งพอง
1: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
0: ถ้า

0: สูบบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
1: อ
0: ันนั้นอาจจะเป็นข
1: ้
0: อ
1: แสดงว่าถุงลมปกครองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
0: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
1: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
0: ัน
1: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจากผู้
0: ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
0: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

หนึ่งนะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะ4ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: อาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทําในส่วนของน้ําพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ําเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทําให้ได้เนื้อไก่ได้น้ําที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปิดกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนําไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้แล้วก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอของน้ำราดที่มีสีออก

0: คล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยนี่คือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะราดให้มันทั่วแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประกาศออกค่อนข้างเลี่ยนนิดหนึ่งนะเราอาจจะเติมด้วยพิชิฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จัดกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเติมใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ่
1: ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายต้องมีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมุติว่าอายุ50 60

0: เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
1: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะครับเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเคก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
0: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
2: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
3: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
2: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
3: ม
2: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
3: ทางก่อน
2: ทางนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูนนะคะเราไม่ได้เอาครีมไปทางนี้เนาะเราเอาลูกโป่งดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถางมันแล้วถางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับใจเสียงมากน้อยแค่ไหน

0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที
1: ่
0: ได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปี

0: ราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกแล้วทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าแม้ต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้3ต้นนี้ไหมต้นไม้สูงๆ3ต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้มั้ยฮะ2ต้นน่ะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างงี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกลุ่มป่าไม้เข้ามาเห็นเขาก็บอกโอ๊ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตัวอย่างนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มเนี่ยออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
2: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
1: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: อันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำกี่ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชามอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมุติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกป่นเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ป่นแล้วเนี่ยขุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

คือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเค็งเอ็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้ทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาล นะครับบ่อ นี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่จะขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วนผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540โลเมื่อไหร่ที่ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึก

0: การสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะอาการออกกำลังกายตามสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่มันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
2: ครับ
1: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์สินธรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37ลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ1,700,000 บาทต่างกันตั้ง5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจฉะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมลยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทา
0: สาธุพมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะยังปนารัญญามหาปะทวิงอุณนาเทตวะพระมนัสสะปิยพุทธิสุทินิสุยาวะพัมมโรกาเอกะโกราหังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยาวิยาอิมมะวันตะวะสิโนเทวตาโยเตสังธัมมะเนนะนิยะมหานังตังวิปรหปังสุตวังมัตตติหิงสุสเจมัตถิงสกหารัตสเววะอัตสมังอาคมิตสติสาตถะปุตเตอาทิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยาติติอนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัตสี9จิปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิตและคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัตสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังในครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกัน8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาติลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกราหังอันวาโกราหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกัมปนาตลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชชาติอาชาในย

ป็นปัจจิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหะลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเนสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวรีผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝกซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท้าก็พาสองพงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันแสนอนาถาด้วยพรูกเจ้าเป็นกำพร้าพรากพระชนละนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้มพามันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินนำปาเราหกละเหินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดโอนจะอื่นลองลำพันสันทุกเส้นยาก็วันปาหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงถอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิละหายปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกเอียดตุอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัตสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตตวาเมื่อนางมิเห็นพรูปทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพามันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกหลักทั้งสององค์นั้นแหละพิกเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายฟูงเทพทานพิมานไม้ไผ่พนมมีอารมณ์อันล้นเล่าเทพเจ้าจอมตาคนจึงมียุคคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิ์ศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัตสีไว้ต่อที่ภาก่อนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางๆท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยักพยาไกรสอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดมาองค์หนึ่งเป็นพยักพยาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝางมรคาที่พนังจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละสามัตสีปางนั้นสมเด็จพระมัตสีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาสพระไทยเตวันวา

วงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้ามิลืมเลยเดินผ่านนางทรงเสวยพระสุขผ่านพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัตสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางภัยที่นางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนุนนั้นแก้วเกศพี่กุลแก้มกับการุงทัดไปสายหยุดประยมและยมโดยยามผ่าพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดอกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสนานเป็นพวงพลทางเป็ดทิศก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทางขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอือดเป็นลางลายในยะตาฟ้าก็พังดูพายพลอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจะหักบ้าทางคอโดยในหัตถาที่แม่เคยถือก็หลุดล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ่งต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพางนางทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเศร้าพระบาทบทจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาบาลมลคราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดวาวีวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พี่ไหลรำจึงตัดว่ากรรมกรรมของมัดสีได้เวรหาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอะหนึ่งมรคาเทพวางคีรีเป็นตกน้อยร้อยวิธีชำเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เรือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวรหาก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วคงไม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะ

นายดีจึงนายวิธีทางที่จะคันลายพระนางจึงปงหาบคนลงวอนวายเลวอภิวาทวาข้าเตพยะพานมลึกขราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งโนหงนามชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงศ์หนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจางจอมนฤทธิ์เวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภัยน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวราพารูกแก้วทั้งสองอยากนมกำหนดเสวยพาพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมถึงลูกหลักและเมียฟันอันหนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพาพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามขันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดจนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระลูกรักกันหาชาพาดลาดเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชลีหายไปไหนปิมประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดลองเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยาก

ได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. กรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุวโจติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสุธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลกเช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นปัญหาท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้บางคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกรณีเมตสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุวโจประวัติเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุวโจนี้เราแปลง่ายๆว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบี่ยงว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่าย
คนเป็นผู้ว่านอสอนง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านอสอนง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเขาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่ไปสู่สวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะปาหานแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีเบญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์พระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่าๆกันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันวันนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิกาก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไหร่จะขายให้แกใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะเชียวก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทูตกรรมนิมิตปรากฏต่อแกได้กรรมชั่วเรียกว่าอากรรมารมสองนิมิตารมณ์นิมิตารมณ์แปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยประกาศิบเอาดอกไม้กำหนึ่งประกาศิบข้างหูแกจะหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะไปร่ำรวยสวรรค์อรหังยายหอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนี่ก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อะระหังอะระหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าเยหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแต่ตัวเล็กๆเป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆภพชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยเย
ยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด 3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมณ์นี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุฬามณีแต่ไม่ละท่านคตินิมิตารมณ์เคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็เป็นอะไรไม่ใช่เป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางทีก่อนตายก็กระโดดนะฮะกระโดดนั่งยองๆกระโดดไปกระโดดมาเพื่อชนไก่มันเป็นอย่างนั้นท่านนั่งยองๆแล้วกระโดดไปกระโดดมาไก่หันนะหันไปทางไหนไปท่านหมุนก็เป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกสูตรคนชนไก่ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักการทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกะทิเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเนี่ยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนไปเล่นกีฬาซะล่ะหรือไปเชียร์กีฬาเสียโดยไม่ต้องมีการพนันแล้วท่านก็จะได้รับกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันไอ้มาทาดอก็เหมือนกันถามว่ามันจำเป็นต้องไปฆ่าวัวกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันสรรหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่าให้เราตั้งใจที่เดียวว่า

กรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานพอที่สุดวัวกระทิงมันก็ตายตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั้นท่านที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่ก็กินปงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านแต่ว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดูแบบบาปไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวแล้วโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งถ้าปลูกว่านน้ำเอาฟังมันนะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดสดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนนั้นเป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากท่านเอาน้ำแรกกรอกปากเพราะกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามพี่หนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันว่านพยากาศกับหนังแห้งเลยท่านตาแห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันแต่ที่หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านก่อนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิบเพี้ยเดือยตาแตกแล้วท่านก็เงี้ยงมันอะไรเดือยมันคมมาท่านดิบป้องตาแตกแล้วท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมก็ได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราหน่วงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนี้ก็หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้พวกข้าก็ถึงแหละถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาก็บอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืมอะไรหายอรหังหืมอะไรหายไอ้คำว่าหายในลมพระจันทร์มันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจก

0: และคาจิมันก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอคาจิแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วก็แอะแอะเอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะย่ายายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาเด่นชนะใครหยิบไปแล้วก็โมโหลองแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมันล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่มาฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็เกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10 เดือน 15 เดือนไอรูปบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัตนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฑฝุ่นเรียกว่าพ่อ พอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามสิพ่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้ขณะการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับ

เราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับ

ก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่เรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: มาพันนี้เคียวกังเ
2: พ่มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคียวแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้พ้นตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
1: คียกกับเพ
2: ่คียกที่ซ่องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วการจะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับพันนีหรอก
1: คียกกับเพ
2: ่คียกที่สามการันตีพ้นตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้พ้นตอบแทนแมนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
1: คียกกับเพ
2: ่คียกอีซี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวาน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
1: คียกกับเพ
2: ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนี
1: คียกกับเพ่
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC

ราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนพันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะ

0: เอ็กเฟิร์สใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุง

และการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากแย่ๆเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่หรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอหนึ่งยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่สีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันขับลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค่ะ
2: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: จ
4: ้
5: าครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะเลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
5: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
6: ค่ะก็เลย
5: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอเราก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนะครับที่เราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
6: ค่ะพอดีเพื่อนๆอ่ะให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
5: ได้ครับผม
6: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำ
5: เป็นรูปอะไรได้บ้างเราไปเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
6: อ๋อนะคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
6: ั
2: ้นเราไปกันเลยไหมคะ
6: ไปก
2: ัน
6: ไปเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
7: คือในชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือ ตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เงี้ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัน

0: จะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นเป็นวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือไปไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้5โลกว่า
2: โอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอละเห็นไหมเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ยัง
1: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดๆเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตา
1: ติดเลย
0: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: ครับเดี๋ยวจากสวนน้ำโอนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาทำไมเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างในที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นึงครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะหนึ่งนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้แล้วฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมอยู่ตรงกลางหมดเลยมันปุ๊บๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี่ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: แล้วมันเริ่มแข่งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่เริ่ม
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้าขาวบางใช่ไหมพอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
2: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
3: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำกับเดียวนะครับ

0: นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันเนาะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับ

0: ลองมาสัมผัสดู
1: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดหนึ่งข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปเนี่ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบริเพชรที่นี่นะครับว่าบริเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บอระเพ็ดค
3: ่
4: ะ
3: บอระเพ็ดถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขามันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบอระเพ็ดจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: หนึ่งคืนค่ะ
5: อ๋อหนึ่งคืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลงขึ้นแล้วก็ตักบอระเพ็ดออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพ็ดที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพ็ดใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
3: อยากลองชิมไหมคะ
4: อยากค่ะ
3: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
4: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
3: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
4: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
7: ขอบคุณค
5: ่
7: ะ
5: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
4: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
3: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบระเพ็ดที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
3: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
7: กับชาติล่ะคะ
3: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
5: ันก็ดูไม่สวยงาม
3: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะหั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามแผ่นบางค่ะ
5: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
3: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือน
5: ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
3: น้ำปูนค่ะ
5: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
3: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
5: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
3: ือมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกพับลงกลาง
5: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้ว
3: ค่ะพอหั่นพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: ใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ใช้อิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

ไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยตุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักฐานนานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้สิบหรือเกินสิบเนี่ยให้การอุปสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบเข้าอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสอนบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องมีพรรษาพ้นสิบอันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติเนื้อธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมเราจึงออกกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ. 2536เนี่ยนะครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้หรอกครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นแหละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ใน17เนี่ยผมขอว่ามันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราช
มีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญญัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระบัญชาคือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระบัญชาเนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะฮะในเขาเรียกว่าจัญญาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมนั่นมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติเนี่ยก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบรรพชาอุปสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นนี่เสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนี่นะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงฆ์ปัญจวัคคทศวรรษต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างถ้าต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันลำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาหกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่ง
คร่งคือทำตามขั้นตอนฝึก

ผู้สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปชาบอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะ

0: ทีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะๆรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนเรื่องหลายงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหลยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันขลุกขลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงามหนึ่งยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลนเลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดเพี้ยงผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรมหนึ่งยิ่งใหญ่สองงดงามสามศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจายังถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พระพุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวไหว้ได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาลนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปัชฌาย์นี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่

ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่จะที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บทจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญ5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่สองเนี่ยพระอุปัชฌาย์

0: ตาต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่สามอุตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่สี่พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัทธิวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัทธิวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แหมอยากเอาไปปลูกในสวนที่บ้านจังเลยอ่ะมันสวยมากเลยร้านนี้อุ๊ยนึกถึงภูกระดึงเลยอ่ะไก่สองตัวเหมือนเรากับเธอวันนั้นคิดแล้วอยากมีความสุขเหมือนวันเก่าๆอยากเข้าไปอยู่ในนี้เหลือเกินกายจ๋าจริงสิ
1: ไก
0: ่เหมือนในฝันเลยอ่ะเหมือนอยู่ภูกระดึง
2: สุนเป็ด
1: อ้าวใครเนี่ย
2: ก็แม่นี่ไงพยัคฆ์ร้าย6062
1: พบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
2: เป็นสิวก็ห้ามปี
1: อ่าตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โห
0: แล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิ
0: โอ้โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
2: สวยมาก
0: กายจ๋าคิดถึง
2: อ้าวคุณศูนย์เป็ด
0: อยากอยู่เหลือเกิน
2: คุณศูนย์เป็ด
0: โอ้ยอยากกาง
2: ตื่นตื่นได้แล้ว
0: เอ้าคุณหน้าเอ้านี่เรื่องจริงคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: ขณะนี้กำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทอนนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับพยัคฆ์ร้าย6062นะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดครับ
2: วันนี้แม่จะต้องมาถามว่า
0: ครับ
2: วันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกัน
0: ภารกิจโอ้โทษทีอยู่ในภวังค์มากไปหน่อยมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
3: จัดสวนถาดตามจินตนาการและให้ครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้ให้คะแนนหากได้ไม่ต่ำกว่าคะแนนที่จับฉลากได้จึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร์
0: เป็นไงบ้างครับภารกิจนี้ไหวไหม
2: อ๋อธรรมชาติเหร
0: อ
2: ยิ่งมีจินตนาการอยู่ด้วยแล้ว
0: ครับผม
2: อ๋อชอบชอบ
0: ถ้าชอบแล้วไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเลย
2: ไปเลยค่ะ
4: ภารกิจนี้มิสเตอร์อาร์คงอยากทดสอบความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพยัคฆ์ร้าย6062จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม่
0: ด้านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเรารออยู่แล้วครับและนี่ก็คือคุณพี่ผักกาดกรองกลิ่นหอมหรือว่าพี่มดสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งเนี้ยเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
5: ค่ะให้สังเกตว่าวันนี้เราก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
5: ที่เราใช้อันดับแรกก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะมีถาดซึ่งเราวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะคะแทนถาดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนมานะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินก็ดินปลูกต้นไม้ปกตินะคะที่เราใช้กันนะคะต้นไม้อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็จะมีมอสนะคะมีหญ้ามอสมีหินนะคะรูปแบบต่างๆมีตอไม้รากไม้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่ง
6: แล้วต้นไม้ที่นิยมปลูกกันใช้ประเภทไหนบ้างคะ
5: แล้วแต่ว่าเราจะวางสวนถาดของเราไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เลือกต้นไม้ร่มค่ะในที่แบบว่ามีแสงสว่างน้อยก็ร่มดำไรหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างมากๆเราก็เลือกไม้แดด
0: ครับใบมันเล็กมากเลยคือต้องใช้เฉพาะต้นที่ใบเล็กๆ เท่านั้นใช่ไหมฮะ
5: ดูขนาดของถาดเป็นหลักค่ะถ้าแบบว่าถาดหรือกระถางเราเล็กๆเราก็เลือกไซส์ที่มันเล็กๆอะค่ะให้มันพอพอสมดุลกันนะคะ
0: และการจัดสวนถาดแบบนี้นะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าครับ
5: อ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุ60-70ก็มีค่ะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
0: มันต้องเพ่งจนปวดตาเปล่าแล้วก็นิ้วมันเล็กๆอ่ะควรนิ้วล็อกนะฮะ
5: อ๋อไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสมมติเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวได้ค่ะแล้วก็มองแล้วก็มาจับ
6: สบายเลย
5: สบายมาก
6: พอดีแม่ก็เริ่มจะนิ้วล็อกด้วยจ้ะ
5: อ๋อค่ะแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะคะ
6: จ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าทำได้แน่นอน
5: ทำได้แน่นอนค่ะ
0: งั้นช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงแท็กทีมไวทองกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับอยากให้จับดูนะครับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮ
5: ะ
0: ลงมือเลย
5: ค่ะ
0: ่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ครับเราจะมาปฏิบัติภารกิจกันนะครับในการจัดสวนถาด
5: ขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบจะจัดสวนนะคะเราก็ต้องออกแบบสวนก่อนออกแบบสวน
0: เราร่างในกระดาษหรือว่าเรา
5: ร่างได้เลยค่ะสมมติเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะเราถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าเขียนกระดาษแล้วเราก็เอามาย่อให้เป็นส่วนเล็กๆนะคะไว้ในถาดของเราค่ะ
0: จินตนาการของเราถ่ายทอดมาเลย
5: ใช่ค่ะเราก็จะมีศิลปะในการจัดวางต้นไม้วางหินซึ่งย่อง่ายๆก็คือสูงกลางต่ำเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้สวยงามมาก
5: ให้คือจับนะคะ
0: คร
5: ูบอกว่าวิธีการจัดสูงกลางต่ำ
0: มองเห็นไหมคะ
5: สูงกลางต่ำ
0: อันนี้สูง
5: ใช่
0: อ
5: ัน
0: นี้กลาง
5: อันนี้ต่ำต่ำก็เป็นต้นนี
0: ้
5: คือง่ายๆก็คือหลักของสวนก็คือต้นไม้หลักต้นไม้รองแล้วก็ต้นไม้คลุมดินประมาณอย่างนี้ค่ะ
0: ฟังดูเหมือนหลักการที่เราจัดแจกันดอกไม้สมัยเราเด็กๆ
5: ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นหลักศิลปะในการจัด
0: เอาครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันทั้งสองคนเลยครับมา
6: อันนี้ขอให้คุณครูสาธิตวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถาง
5: ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้นะคะจับที่คนต้นนะคะแล้วก็บีบบีบนะคะเห็นไหมคะดินมันก็จะนิ่มๆค่ะแล้วก็ดึงถาดลงมานะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้ได้ค่ะอันนี้คือต้นใหญ่หนึ่งต้นนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวก็เตรียมปลูกนะคะ
0: อ
5: ันนี้ก็จะค่อยๆดึงออกมาได้ค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้ไม่ต้องเททั้งหมดแล้วเราก็ปลูกเฉพาะกลุ่มๆค่ะไม่ต้องปลูกทั้งพุ่มนี้นะคะโอเคงั้น
6: เรามาใส่ดินกันเลยนะคะ
5: โอเคมีใครจะบริการดินนะคะขั้นต่อไปลองมาเล็งดูนะคะว่าเราจะใช้ต้นหลักต้นไหนอันดับแรกก็ปลูกค่ะต้นหลักลงก่อนนะคะ
6: ต้นหลักลงก่อน
5: แล้วก็จับต้นไม้ให้แน่นแล้วค่อยๆกลบดินนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะลงต้นไม้รองนะคะต้นรองต้นไหนคะของใครต้นนี้ไหมคะต้นรองขุดก่อนได้ค่ะขุดว่าเราจะวางไว้ที่ไหนด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางนะคะอย
0: ่
5: าให้มันบังกันนะคะ
0: มีการวางแผน
4: แล้วตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านของเราก็เริ่มลงมือในการจัดสวนถาดเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีการลงต้นไม้หลักไปแล้วนะครับแล้วพยากราย6062ของเราก็เริ่มลงต้นไม้รองแล้วครับเป็นต้นไม้รองที่ขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นไม้รองที่ขนาดต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็เริ่มการตกแต่งด้วยการโรยหินกรวดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของพยากราย6062ครับในคอนเซปต์บ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นของพยากร้าย008นั่นเองครับในคอนเซปต์เป็ดกลับนะครับแหมทำผลงานออกมาได้สมชื่อจริงๆเลยนะครับ008
0: และนี่ก็คือผลงานที่เราได้ลองทำกันนะฮะเป็นไงนะยากไหมครับนิวล็อกไหม
6: ยากเลยค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
5: โอเคอันนี้คือภารกิจที่จะต้องทำนะคะพยากรายอันนี้ครูก็จะเป็นโจทย์ให้ก็คือเป็นถาดทรงกลมนะคะเซรามิกนะคะซึ่งแตกต่างกับทรงนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรับมอบนะคะ
0: ไหวไหมครับเนี่ย
5: ไ
6: หวค่ะ
0: เราไปติดตามดูว่าพยากรายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
4: ่พยากราย6062ของเราไม่รอช้าครับรีบออกไปเดินซื้อหาต้นไม้ที่จะมาใช้ในการจัดสวนถาดในครั้งนี้เลยนะครับดูพิถีพิถันแล้วก็ตั้งใจในการเลือกมากเลยนะครับ
0: และตอนนี้เรามาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับต้องรบกวนอย่างนี้นะครับจะมีคะแนนหลายคะแนนอยากให้จับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะห้ามผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไม่ยากนะถ้างั้นลงมือเลย
4: พยากรายหกศูนย์หกสองของเราไม่รอช้าครับเริ่มต้นวางต้นไม้ต้นแรกทันทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่สองครับแสดงว่ามีการวางแปลนไว้เป็นอย่างดีครับ
0: ตอนนี้เป็นต้นที่สูงหรือต่ำครับเนี่ยครับแม่หรือกลาง
6: สูง
0: อ๋ออ
5: ันนี้เป็นต้นหลักใช่ไหม
0: ต้นหลัก
4: วางต้นหลักได้แล้วนะครับก็ตามด้วยต้นรองทันทีเลยครับสีหน้ายังมั่นมากเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแล้ว
0: ลงหินแล้วครับท่านผู้ชม
5: เร็วมาก
0: เร็วมากเร็วมาก
5: ต่อไปก็จะเป็นต้นลองลงไปค่ะ
4: พอลงต้นไม้หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงต้นไม้รองเลยครับแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยหินกรวดครับเพิ่มด้วยมอสแล้วก็แถมมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
0: ทำงานด้วยความว่องไวนะครับถ้าเป็นกิจกรเนี่ย เรียกว่าตวัดคู่กันแป๊บเดียวได้เป็นรูป
4: รวดเร็วว่องไวอย่างที่008ว่าไว้จริงๆครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำในบ่อก็สมบูรณ์เรียบร้อยครับสำหรับสวนหาดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของครูมดครับที่จะเป็นการให้คะแนนในการจัดสวนครั้งนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวไปชมกันว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และแล้วคะแนนของครูมดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับได้ทั้งหมด75คะแนนเลยทีเดียวครับผมแล้วก็นี้เรามาดูคะแนนตามเกณฑ์นะครับและคะแนนที่ได้ก็คือ40ถือว่า
5: ผ่านค่ะ
0: ผ่านครับเย้และครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมดผักกากรองกลิ่นหอมนะครับขอบคุณมากๆครับผม
5: ขอบคุณค่ะ
0: และจะลืมไปไม่ได้เลยที่นี่เลยครับตลาดธนบุรีสนามหลวง2นะครับขอบคุณที่ให้บริการสถานที่กับพวกเรานะครับช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
5: ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองนะครับเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพบกับอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
7: สวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณพยักไร้008แล้วก็พยักไร้6062นะคะคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดด้วยค่ะคุยกันถึงความสนุกกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติมาวันนี้ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาถึงคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
3: พยักร้าย6062จากภารกิจจัดสวนถาดในครั้งนี้ถือว่าคุณมีจินตนาการที่ดีมากและคุณก็สามารถใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและผมก็ได้ส่งผลงานของคุณมาอวดคุณหมอถึงห้องวิจัยนี้เลยทีเดียว
0: นี่เลยครับนี่เลยครับ
5: โอ้โห
0: เหมือนเราย่อ
5: ใช่ค่ะเหมือนเราย่อใช่ค่ะสนามอันใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: ครับผม
5: เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขายไหมคะ
6: ไม่ขายค่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้รับไปเลยก็ได้นะคะ
5: ได้เลยค่ะเราจะไปรับกันหลังรายการเลยนะคะ
0: ครับอันนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะไปจัดสวนถัดสนุกไหมคะคุณแม
6: ่สนุกค่ะ
5: ค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ
6: ได้ประสบการณ์ทางด้านจินตนาการแล้วทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอะค่ะ
5: ค่ะ
6: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นพืชแต่ว่าจัดได้สวยงาม
5: นะคะสีเขียวๆด้วยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่จริงๆสีเขียวก็จะช่วยให้เราเย็นสบายตาด้วย
0: ค่
5: ะดีจังเลยค่ะแล้วระหว่างที่ทำนี่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
6: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
0: ชิ้นส่วนก็เล็กมากๆ
5: ค
0: ่
5: ะพอเราจะหยิบขึ้นมาก็รู้สึก
6: ไปเหมือนกับว่าที่เราจะหนีบต้นไม้อย่างนี้ค่ะมันก็จะหยิบไม่ค่อยได
5: ้ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะค่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นเอ็นค่ะบริเวณนิ้วของเราเนี่ยค่ะเกิดการอักเสบเพราะว่าเราใช้ผิดท่าหรือในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หนีบของที่หนักๆค่ะเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยโดนยืดไปเยอะๆค่ะก็จะเกิดความผิดปกติเกิดการอักเสบขึ้นเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการบวมค่ะอักเสบก็จะทำให้เรายืดเหยียดนิ้วเนี่ยได้ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปลอกหุ้มเอ็นรัดเอาไว้พอมันเกิดการบวมเนี่ยก็จะทำให้ยืดไม่ออกค่ะยืดไม่ได้งอไม่ได้ในที่สุดก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิ้วล็อกค่ะ
0: นิ้วล็อกนี่เป็นเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเดียวไหมหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็สามารถเป็นได
5: ้วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะถ้าเผื่อว่ามีการใช้นิ้วที่ผิดวิธีนะคะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังของนิ้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเจอในผู้สูงวัยเยอะกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคือการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยต้องมีการบาดเจ็บซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราทำท่านั้นมานานกว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคก็เป็นไปได้เยอะกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันมีอาการรุนแรงขนาดไหน
5: โรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่ปวดเฉยๆค่ะคุณแม่แต่นิ้วยังพอขยับได้
2: ค่ะ
5: พอเป็นไประยะหลังๆนะคะก็คือระยะที่2นี่ก็จะเริ่มติดบ้างค่ะระยะที่3นี่เริ่มติดงอมันยืดไม่ออกต้องเอามือช่วยกึกออกมาระยะที่4ยืดไม่ออกเลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยนิ้วของคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยคือยืดได้ไม่สุดแล้ว อันนี้เป็นระยะรุนแรงแล้ว
0: แก้ไขยังไงครับเนี่ย
5: การแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าในระยะแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเป็นก็คือพยายามลดการอักเส
0: บ
5: นะคะเช่นการออกกำลังนะคะการออกกำลังโดยการยืดเหยียดนิ้วนะคะลดการใช้งานที่ผิดท่านะคะรวมไปถึงถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะบริหารมือในน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยบรรเทาได้แต่ในกรณีที่เป็นมากอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเอามือมางัดแล้วนะคะหรือว่านิ้วเนี่ยในภาวะปกติยืดได้ไม่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
0: ผ่าตัด
5: แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยเราไม่ได้ตัดเส้นเอ็นนะคะเราตัดปลอกหุ้มเอ็น
0: ปลอก
5: ใช่ค่ะที่ไปรัดเส้นเอ็นของเราเนี่ยเอาไว้ตัดออกเส้นเอ็นก็จะขยับได้ง่ายขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นอาการปวดที่เกิดจากนิ้วล็อกก็จะน้อยลง
0: คือก่อนจะให้อาการหนักขนาดนั้นน่ะเรามีการบริหารเบื้องต้นอะไรยังไงไหมฮะ
5: แน่นอนค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนิ้วยังไม่ติดไม่ขาดเนี่ยการออกกำลังกายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดนิ้วให้สุดเบื้องต้นค่ะก็ให้ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามืออีกด้านนึงค่ะจับแล้วก็โน้มนิ้วตรงนี้เข้าหาตัวก็จะเป็นการยืดนิ้วออกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรทำตอนที่อักเสบมากๆนะคะเพราะจะทำให้เจ็บค่ะหรือว่าเราจะใช้การกำเหยียดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำในน้ำอุ่นจัด
0: ๆอุ่นจัดๆ
5: ค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายการตึงของเอ็นต่างๆค่ะบางท่านก็เนื่องจากนิ้วเราเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นอีกระนาบนึงก็คือระนาบตรงที่กลางออกแล้วหุบเข้าค่ะ
0: สรุปสุขภาพนะในช่วงนี้รบกวนคุณหมอนะครับ
5: ต้องบอกว่าสุขภาพของพยาไร้ไวทองของเราวันนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะ
0: ครับผมและผลงาน
5: ใช่ค่ะโดยสุขภาพมื อที่สามารถทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้จัดสวนถาดต้นไม้น้อยๆได้ค่ะ
0: ครับ
5: ก็ต้องขอชื่นชมในสุขภาพที่ดีของแม่ด้วยนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้คุณแม่ไว้ในที่นี้ด้วยครับ
5: ค่ะด้วยนะคะ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพยักร้ายของเราแขกรับเชิญนะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับ
5: ขอบคุณ
0: นะคร
5: ับ
0: ขอบคุณนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: และการจัดสวนถาสวนขออีกทีครับเขาเรียกอะไร
7: สวนถา
0: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับหมอพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
2: เป็นสิวก็ห้ามปี
0: ตัวจริงละตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิ
0: โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
2: สวยมาก
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผล

0: ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูนั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าโดยภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตร

0: ถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29-2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวคลีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมจะต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลักมีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนนึงพออีกวันนึงก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
4: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะ4-5 ปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้ว

0: พามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
1: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแต่ก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
3: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
4: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติไหมแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
5: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
4: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
5: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
4: มือจะสั่นใช่ไหมคะแม่มือจะส
5: ั่
4: น
5: ไม่ไอ้นี่ค่ะ
4: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
5: ่มือไม่สั่น
4: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้น
5: บางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนั้นนานๆหัวนิ่ง
4: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
5: ขา
4: ข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ว่าแม่ว่าแม่ขาสั่น
5: ลูกบางทีลูกจะหันเทนให้บอกค่ะ
4: แม่จะเห็นว่าเนี่ยสั่นอย่างเงี้ยสั่นทั้งร่างซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
5: ไม่รู้สึก
4: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
3: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
4: แม่เจ็บไหมนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่ได้นะคะคุณดี
5: ค่ะ
6: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
3: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะ

0: ที่ถัดไปเนี่ยหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
1: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
2: คุณผาดสวรรณนะคะ
3: ค
2: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
3: 2 1 8 5 4
2: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
3: สิงโตค
2: ่
3: ะ
2: ตัวนี้ค่ะ
3: นิโป
2: นิโปนะคะ
3: ค่ะ
2: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
3: ใช่ใช่
2: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
3: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
2: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
3: ดีค่ะ
2: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: นะคะ
0: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นน่ะจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
1: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
4: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ย

0: ูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่สมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนอ๋อสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
2: อ๋อคุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
2: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
0: ้
2: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
0: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
2: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
0: ็
2: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
0: คือคนไม่รู้จักด้วย
2: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะหนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
0: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
2: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่เงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเพราะเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
2: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
0: ค
2: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
0: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
2: ที
0: ่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
2: ใช
0: ่ไหมคะนอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
0: มากอดแฟนตัวเอง
2: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
0: อ
2: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ปัจจุบันประมาณ16-17 ปีแล้ว
0: 16-17 ปีคือกินยามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
0: รักษามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
2: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
0: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
2: ่
0: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนแล้วคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
0: ่
2: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็

0: โดนขโมยโดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อาม่าจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมออัลไซเมอร์อีกรอบนึงพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
1: แล้วคุณอำพรดูแลยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
1: อ
0: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณอภรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
1: ัน
0: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมอค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะค่ะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะนะคะ
1: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอำพรมากๆนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
2: ขอขอบคุณคุณอำพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำใจของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วง
4: ง
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
5: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆเหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเหรอ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

าฝันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาอินชาลานเสาอินชามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเก็ดเผาไหม้ไม่ไหม้นะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยงพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรงมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบง่ายๆทำไมลูกบอกไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมอาจจะเป็นระบบการวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่า treatment ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูว่าถ้าพระเจ้าต่อสุภาสิ่งไม่สวยไม่งามเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่เคยหล่อท่านที่เข้าในบ้านรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบันนอกบันนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันเป็นโอกาสที่นะฮะเป็นระยะแรกๆเนี่ยเป็นการระยะแรกๆนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลเลยท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโลภเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับเลยเขาบอกว่าโคตรโลภเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์ด้วยจะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้จะกินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไปบันเทิงเรื่องลมอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบนสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกอ่ะถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7 วัน50 วัน100 วัน
เวลาจะเผาเขาให้พระแก่บรรสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิงปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้

อีสานบอกว่าถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟาดคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกายอยู่ในโลงมาเอกีอีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงเข้าผูกข่าวรัดมันตั้งอย่างนี้ด้วยนั่นตั้งเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่ข้าวโคมัดซึ่งกางยางสงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสัปเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเนรก็ต้องไปช่วยสัปเหร่อพลิกศพศพมันเขาตั้งเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมานั่งบนเชิงตะกรอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือหวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพมันไม่เป็นงี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเงี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวๆไปลองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งแป้งแป้งนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่าน กินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายเจ้าฟ้าจะชินกับมันไปเองฮะเจ้าฟ้าจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเริงรมย์อยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจเจ้าฟ้าจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเริงรมย์ยิ่งแบบเป็นสูตินารีวิทย์ดีไม่ดีหรือท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะปรากฏว่าในงานนั้นมีแต่รูปหัวใจเท่านั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจเท่านั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสลาวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเป็นผู้ประจนหลายท่านเป็นผู้ที่อะที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพรหมวิหารธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุด
อาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินวาทของพระราชินีในพระราชินวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะถ้าลงไปค้นหนังสือปิยราชินวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องการชาติการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เราได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระพรทมาแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงกับพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอา

วันนู่นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นมั้งจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหงวิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพลานามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นนะท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงเนี่ยแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะจะมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านก็ว่าเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำตะเกียบอาตมาก็นั่งดูแต่ใจเลยอยากจะรู้พระนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นนะฮะสบายใจได้นี่คือพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพูดยังขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระพุทธคุณตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อ่ะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตั้งมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงก็เปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทั้งหลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านแล้ว3 มา 4 5

กินยาเพนิซิลิน 500,000 มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่เท่านั้นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องสกปรกใช่มั้ยท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นน่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟอะทั้งตัวไปแช่ในปากควายมันก็ไม่หายมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9หัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะและเก็บดีมันไว้และตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวหนึ่งพอมันละลายแล้วผ่าทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นว่าเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงในเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชันตุท่านต้องง่ายต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็เอาไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมเลยท่านฉลมทั้งตัวเลยไปแบบไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบางก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยคุณจะบ้าตายแต่แปลกท่านพอ3วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกันท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าไอ้มะหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเพราะถ้าใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราอาตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยเป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันรอเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดหมดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากและต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระเจ้าเขาเป็นโรคเรื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันพระอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรไอ้เสียสภาพนะฮะตามซะก่อนแล้วก็พอแล้วก็ตามทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันพระสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันพระสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันพระมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านี้นะถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมงน้ำมันละน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจาะชาวบ้านอ่ะแล้วถ้าจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วเวลาสระง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปเอาไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็ได้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์จะต้องเดินไป
หาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการและก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บและทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้และก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคอะไรเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะและก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างพระหัตถ์ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งหลังจากเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องและก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซาบซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่เรามีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขานะโดยคิดจะช่วยคณะท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมวิหารธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมวิหารธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นก็ต้องประสานกับพวกพรหมวิหารธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปอเตตึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีพรหมวิหารธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นไอ้พวกมีพรหมวิหารธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่ไงจะไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้างโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรวยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพชรอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปอย่างนี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนเมียให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลัดพรากจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้กับลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้กับลูกคืนแม่ให้กับลูกคืนนะเจ้านายให้กับหน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลท่านนั่นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราท่านรักษาพระเนี่ยเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วท่านรักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นึงเป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28นะเป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนู่นผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามใดที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แกเขา
ถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลพอจะต้องใช้เลือดนะฮะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่ไหมท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชมวันโชคขาดเลือดท่านและไปให้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้ว่าแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลครับผมเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากฝ่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดเอาก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรไปโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือกไพรัตน์เนี่ยท่านไอ้ที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงถ้ามันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วแต่คุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน่าจะท่วมอะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเหอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนี้ศิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยสบายโอ้ท่านอิดบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดเลยท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพ่อบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านเชื่อไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดากินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขาจัด800กว่าคน
เฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้นะครับว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับปราบปราบปรามเออเป็นย่อยพุ่นบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีแล้วท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้าลูกเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักกะดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเง่าเหล่ากรท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากสึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้สึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้สึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้สึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะสึกมันไม่มีโอกาสสึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะสึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเดินไปเสื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาเขาคงนั่งมองหึทรยศเลยเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้สึกนะท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทมอ่ะตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะกับเจ้าคุณอีกองค์นึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้สึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะพอไม่ได้สึกมันหงุดหงิดแต่ท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลับปัดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์งุนงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนโพสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเลยท่านมันเป็นงานแต่เขาไม่ได้เราสึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่าน
แต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลกับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินว่ะเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10 คนพอท่านจะทอดพระป่าที่ไหนเนี่ยเขามีหนังสือว่าเมื่อสัก10 วันที่แล้ว

เรียนเอาก็เล่าให้เขาฟังว่าสพทให้มาแต่ละให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วโอ้เขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้ผมมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ทั้งปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆกันแล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะฮะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวชาญว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทมไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้หวงพระราชจิตปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคมคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา 2 4 6 8มันเกี่ยวกับเวทไหมท่านที่ว่ามาเกี่ยวกันหมดที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนก็ให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านก็เรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครพอจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามินบีเข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือใช่ไหมวิตามินบีเหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้น

ผมไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขาจะพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็จะเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียาการหน้าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดก็ดีก็พอลมหมดก็ค่อยๆปีดให้ยามันไหลปีดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เรามียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้ตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดได้แล้วไปประเทศของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละท่านนั้นท่านนี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็ขอรักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่2ขนานเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พอดีเขามีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะท่านในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมียนถ้าไปหลวงพ่อเมียนพ่อเมียนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเกิดเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักรูดแผลสับมาลูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอียาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านนะเพราะนั้นยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มึงเป็นซางละลองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีใช่ไหมท่าน

0: สร็จแล้วป้ายมาท่านน้ำสาวข้าวของฟารมีพระท่านอ้าปากมานี่พริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอย่างมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้นาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิด

0: นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
3: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดต่อสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงิน

0: เงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equityเช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินอาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: มาเจอีกิ้งจุกกันแต่
2: มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนคือคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันขี้จุที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่สองแห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้เว้ยของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกันแท
2: ้ขี้จุที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้บ่มีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี้
1: ขี้จุกระแท้
2: จำไว้ฮึดีไผที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอฮึกูคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอร์แอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนเจ ชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ย สถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่าจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก

จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาราสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวสดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราช

กุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาทานเป็นพระธรรมวชิระคุณาทานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิตติลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณานยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์

ชาติจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรเมเวทีพระครูโชติธรรมประ

วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสอง

รักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตำบลจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยองค์เรียนศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกลูสเพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ได้มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังเนี่ยคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแล

0: โถ่ไปนะไปนะ
1: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดที ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งที่มันมีผลข้างเคียงต้องถ้ามีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจะมาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20% การรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนแองก็คุยกับเด็กอันเนี้ยถ้าเทียบกับที่นี่ก็จะเป็นม.5 ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนทั้งแผนปัจจุบันมีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวารสารสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใช้บ้างอันนี้ใช้บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อ
เราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียว เราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็น

ณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ดังเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็ถือว่าศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจแต่เราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจแล้วก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบในเมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36%ซึ่งมันก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-80-90% แล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่ามีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่
แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำผมไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ทีนี้เวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในทางมีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1ใน3ไม่ดื่มเหล้าแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั่นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนเนี่ยอยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีเด็กก็อยู่ในบริต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันเด็กก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางที่หมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิด
คุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเตือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเตือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู้คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นให้บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเตือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะไอ้การรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพเราเป็นกำลังในทางดีไม่ใช่ไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบท ไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจและไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้าง
ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเราก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆไอ้ที่เรียกว่าดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆถึงตั้งสติอย่าให้ความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นในพวกตัณหาต่างๆเข้ามาครอบงำคิดอะไรไม่ออกโอ้เขาให้หยุดแล้วเนาะดีวันนี้ก็คงเอาเพียงแค่นี้เนาะวางเดี๋ยวสรุปเป็นภาษาอังกฤษสุดท้ายเป็น talking aboutdifferent ways of looking at things. Started off with example of the physical body and the different ways of looking at the physical body that we find in different medical systems or cultures. So in the Western medicine, then generally, different organs, functions of the body are treated differently. There is a certain acknowledgement of the relationship between them, but it's not that that clear cut. And so often, medicines that have a positive effect on one part of the body can have a negative effect on the other. And some time ago now, I saw a statistic for iatrogenic disease, which means disease caused by medicine, as being responsible for like 25% of patients in hospitals in the West. And of course, Western medicine has many good points. And as I say, if I was in a car crash or something, I would definitely go to a hospital, a Western hospital, rather to a Chinese doctor and have acupuncture. But the strength of the Chinese and other traditional medical systems is their profound understanding of the relationship between the different related elements in our overall system, a holistic system of the body and mind. And in fact, this is the way of looking at life, which is very much in harmony with the Buddhist approach. We're trying to understand this whole mass of contribution and the relationship between the different causes and conditions, underlying phenomena, so that we know what can be, what should be patiently endured, what can be changed, what needs to be dealt with first, what can be left for a while. So this whole nuanced approach to problem solving comes through the understanding the way that things arise and pass away according to causes and conditions. And this also affects our decision making and values in our life. I gave a couple of examples. One is of the Thai word grengjai, which probably can be best translated as consideration of others' feelings. And in Thailand, that often the problem is that it's seen as a separate value. It's not seen within the context and the other causes and conditions and other things that should be weighed up in any kind of decision.

0: สาธุอนุโมทามิ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจ

0: การเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจาย

0: น้องจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยัง

ใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีละและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสธรรมังสสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดศาสถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโต

สาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชายิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐะสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น

อิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิด

ปรเณนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพ

ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-6 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อและพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาฏยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านระพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่อง7ก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่อง7สีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe, the first runner-up, Miss Korea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: เวทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือ

0: ือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
1: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
2: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรน่ะก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
2: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการ

0: พัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนก็ทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะมันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบอ๋อพี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของละพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากละพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ละพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ละพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ละพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนตัดเสื้อรัฐพี ตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีแล้วค่ะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองพอเอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60

0: ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
1: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
2: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนจะตันนั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมดปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นน่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันน่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
1: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ้งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบทึบๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการแต่งเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงล่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองนั่งขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณณัฏฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างนี้ใช่ไหมเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดราตรีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพลินแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี้ยถ้าว่าใส่อย่างเงี้ยปั๊บเนี้ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะตัวนี้พอเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในองค์ประกอบข้างในมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียร์ตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยคุมก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่งแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทรนด์สีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ย เราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ย

0: เห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นแหละที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเล่นเทรนสีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนแฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบถ้าสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียงขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะ

0: สมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
1: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันนึงที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
1: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้น
0: ะ
1: นะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
1: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
0: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อะคะ

0: เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดเป็นซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นอ
1: ัน
0: นี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
1: ยังไงเอ่ยคะ
0: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหล
1: ัง
0: จากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
1: เหมือนเหนื่อยหอบ
0: หอบตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
1: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2 อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
0: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวิดวิดโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
1: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
0: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
1: ซึ่งก็คือหายใจออก
0: จะเสียงดังวีดวีด
1: ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
1: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
0: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธิแล้วก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซ
1: ึ่
0: งทางกระทรวงเขาจะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้นสองอย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซ
1: ึ่
0: งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับโดยให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตียรอยด์ครับ
1: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
0: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
1: ค
0: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
1: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
1: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
0: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหน อันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได
1: ้
0: ว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
1: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
0: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก็คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
0: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษา
1: ใช
0: ่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
1: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมโป่งพองหล
0: ัง
1: จากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
0: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
1: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
0: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่
0: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มเนี้ยทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไห
1: ม
0: เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโรคอีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได้
1: ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ระยะแรกนะครับ
1: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่จะไม่ได้ทำอะไร
0: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
1: น
0: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย
1: ์
0: อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
1: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
1: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
0: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได้
1: โอกาสเป็น
0: มากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
1: โรคหืด
0: โรคหืดครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
0: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
1: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
0: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลม การอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อ

0: ยิบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
1: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
0: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
1: อ
0: ันนั้นอาจจะเป็นข
1: ้
0: อ
1: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
0: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
1: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
0: ัน
1: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจาก
0: ผู้ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงวันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
0: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย
1: ์ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

หนึ่งนะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะสี่ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีและก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ในน้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปยกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้แล้วก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะน้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะ

0: อีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอ้ของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่ให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆมาเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำนะคะจัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยมันคือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะราดให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดหนึ่งนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จากกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมไลฟ์รุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยหลังคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่ง
3: ฮาฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเตรียมตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
2: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ100 80 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
1: ถ่างก่อน
0: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมันแล้วถ่างมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามี

0: พันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตถ่วงไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ล่างว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้3ต้นนี้ไหมต้นไม้สูงๆ3ต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยอย่างนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้จะต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มเนี่ยออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
2: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
1: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: อันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำกีดไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็

ชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปลาใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปลาคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมุติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกป่นเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ป่นแล้วเนี่ยปูดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: ือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนทั้งถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเคงเอ็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาล นะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วนผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี้เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการ

0: คนที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายจะสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
1: ท่านยังคงทำกิจกรรมก
2: ิ
1: จกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
0: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
1: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู
0: ่
1: แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
0: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
1: ์
0: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
1: ครับ
0: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราไปเป็นวัดวัดอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆที่เขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลมาถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือน

ไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรม

0: นิสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุรามิระยะมัจจะปะมาทัทธานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจะปะมาทัทธานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโอคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีรังวิโสทายิ
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปรัชขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปนารัญญามหาปะทวิงอุณนาเทตวหาพรหมนัสสะปิยปุตเตสุทินเนสุยะหวะพรหมโรกหาเอกะโกราหะรังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยาวิยะอิมมะวันตะวาสิโนเทวตาโยเตสังพัมมะเนนะนิยะมหานังตังวิปรหาปังสุตวังมัตตติหิงสุสเจมัตถิงสกหารัตสเววะสมังอาคมิตสติสตัทธปุตเตอาทิตวามหันตังตุขังอนุภาเวยยะติหิงติอนุสนธิแห่งพระสัทธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัตสี9จิปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัตสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทที่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังในครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกัน8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบารีที่กล่าวไว้ว่า ยังโกระหะรังอันวะโกระหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกัมปนาตลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชาติอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจท่านพระโพธิสัตว์เป็นปัจฉิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกระหะรังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินิสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวเรศผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝะฝักซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท้าก็พาสองพงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยพรุกเจ้าเป็นกำพระพระพระชนลนีเตโนยน้อยยังมีวายน้มพามันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกละเหินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดโอนสะอื่นร้องลำพันสันทุกสัญญาก็วันป่าหิมะพานเตสังลาลาปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพพมานจะเอียงอ่อนลงถอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาปเลี้ยวมาดูมิละหายปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกเอียดตุอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสุนแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัทสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตย์ตะวันเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพามมันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกรักทั้งสององค์นั้นแลภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพประธานพิมานไม้ไผ่พนมมีอารมณ์อันร้อนเล่าเทพเจ้าจอมสากลจึงมียุคคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิ์ศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีโซเจือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัดสีไว้ต่อที่ผ้าก่อนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางลางท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะโตเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำเร่งเป็นพยักพยาไก่สอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดป่าองค์หนึ่งเป็นพยักพยาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝั่งมรคา ที่พระนางจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละจะมัดสีปางนั้นสมเด็จพระมัดสี

เอียงสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพนางลีลาล่วงลับพระอาวาหันพระไทยเตือวันวาหันพระวงลังตั้งแต่เหตุจะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเฮยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกผ่านพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางไทยที่นางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนุนนั้นเกลียวเกตพี่กุลเกมกับการุงไปสายหยุดปยมและยมโดยยามผ่าพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดอกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสนานเป็นพวงพลทางเป็ดทิศก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทางขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอือดเป็นลางลายในยะตาฟ้าก็พังดูพายพอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทางอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจะหักบ้าทางโคโดยในหัตถาที่ไม่เคยถือก็หลุดล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งจริงต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพางนางทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเศร้าพระบาทบทจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมลิขราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดวาวีวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พี่ไล่รำจึงตัดว่ากรรมกรรมของมัดสีได้เวรหาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตกน้อยร้อยวิธีจำเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เรือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันว่า

สุริยทั้งเวราก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระรูปแก้วคงไม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคันไหลนาหังจึงปุงหาบคนลงวอนวายเลวอภิวาทวาข้าเตพยะพานมลึกคราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งโนหงนามชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงศ์อันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจางจอมนฤทธิ์เวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภัยน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวราพระรูปแก้วทั้งสองอยากหนุ่มกำหนดเสวยพระพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคูหาทำแก้วเร็วเชยจมถึงลูกหลักและเมียฟันอันหนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพาพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามคันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดจนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระลูกรักกันหาชาลีประพาสลาดเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิมประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพ

0: องเล็กด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเกดเผาไหม้ไม่ไหม้นะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยงพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรงมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบง่ายๆทำไมลูกบอกไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมอาจจะเป็นระบบการวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่หันมาดูอ่ะต้องพอจะต่อสุภาษิตสิ่งไม่สวยไม่กันเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่เคยหล่อท่านที่เข้าในบ้านรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบ้านนอกบ้านนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันเป็นโอกาสที่นะฮะเป็นระยะแรกๆเนี่ยเป็นในการระยะแรกๆนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าในบ้านรัฐบาลแล้วท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าในบ้านรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับเลยเขาบอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้แล้วโรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์จะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนนในท่านเป็นเนนขึ้นไปบรรสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7 วัน 50 วัน 100 วัน
เวลาจะเผาเขาให้พระแก่บรรสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิงปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้

อีสามองก็ถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟาคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกายอยู่ในโลงมาเอกีอีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงข้าวผูกข้าวรัดมันท่านอย่างนี้ด้วยนั่นต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่ข้าวขอมัดซึ่งกางอย่างสงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสับปะเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสับปะเหร่อพลิกศพศพมันเขาต้องเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมา

ไม่กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือฮวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพไม่ว่าเป็นอย่างนี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี่ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวๆไปรองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่านกินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเรืองรมย์อยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจจนฝาดจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเรืองรมย์ยิ่งแบบเป็นสูตินารีวิทย์เวชดีไม่ดีหรือท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนะมีแต่รูปหัวใจเท่านั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจทั้งนั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าอ่ะครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังกันนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสราวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเป็นผู้ประจนหลายท่านเป็นผู้ที่ที่ต้องสละความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพระพุทธธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอแล้วประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินวาทของพระราชินีในเป็นราชินวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกาชาติเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เราได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพ่อพระนามัยแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปกว่าเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอีกมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู่นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นมั้งจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทิกุติที่อะไรที่วิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพรานามัยเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรพระกล้องอะไร

รทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นแหละท่านถ้าในหลวงโพพระบัญชรมานานแก๊กหนึ่งก็ยังดีเออแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านเออช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคล

กราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระอนามัยดีเหลือเกินแต่ที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปถวายโอเคอาตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระอนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพูดยังขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระองค์ตอนคนตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตามมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีท่านหลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดและเป็นโรคเรือนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านไม่รู้หรอว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา 4-5 ปีกินยาเพนิซิลิน 500,000 มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั้นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มันก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟ้อทั้งตัวไปแช่ในปากควายมันก็ไม่หายมีคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9หัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะแล้วเก็บดีมันไว้แล้วตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วเอาปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้ทากับหัวปลาหมอหัวหนึ่งพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะ

กางเกงเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านตั้งเดินถึงกางเกงตัดทุ่งไปท่านดูทุเรศไหมหัวชนตุท่านตั้งง่ายตั้งเดินไปเงี้ยท่านถึงกางเกงไปเดินร้องไห้ไปแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็ไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมเลยท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครไปไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยกูจะจะมาตายแต่แปลกท่านพอ3วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกับท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอไงท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเนี่ยปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าเห็นไหมหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านไม่ได้ใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันรอเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดหมดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากและต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระเจ้าก็เป็นโรคเรื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกับสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันมะพร้าวอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรไอ้เสียสภาพนะฮะตามซะก่อนแล้วก็พอแล้วก็ตามทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆเท่านี้มั้ยถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันละน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอะแล้วท่านจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วรักษาง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นก็ไปเอาไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บแล้วทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคอะไรเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างผ่าทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งแล้วจะเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรม
พราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซับซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่มีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยเขาท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมวิหารธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมวิหารธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นนะก็ต้องประสานกับพวกพรหมวิหารธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปตทึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีพรหมวิหารธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นน่ะโอ้ไอ้พวกมีพรหมวิหารธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่เธอไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้างโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรอยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพชรอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปงี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนมีให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลาดจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้แก่ลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้แก่ลูกคืนแม่ให้แก่ลูกคืนนะเจ้านายให้แก่หน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเท่านั้นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและถ้ารู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยอ้าวเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วถ้ารักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญบัตโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นึงเป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27-28นะเป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นโน่นเป็นนู่นผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามใดที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรครับของความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลท่านพอจะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่มั้ยท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์เอาทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านแล้วไปให้ไอ้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้พวกเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ย

ท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอะอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้แม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็บอกเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่ใช้เลือดเขาบอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือกไพรัตน์เนี่ยท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วท่านคุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วม อะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเหอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิฐบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องโปรงทั้งปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพอฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆซะวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพอบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านใช่ไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาก็ไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลใช้ AB negative ได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาเท่าไหร่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้ไปหาว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับปราบเป็นย่อยพุทธบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีนะท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสัง

ผมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้าลูกเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักคดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเงาเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากศึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้ศึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้ศึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้ศึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะศึกมันไม่มีโอกาสศึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะศึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดเชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหึทรยศเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้ศึกเลยท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.ตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะก็จะคุณอีกองค์นึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะพอไม่ได้ศึกมันหงุดหงิดนะท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลปัดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาไงอะไรมันฟุดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์งุนงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ศึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลกับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินเว้ยเขาจะปูพื้นก็ทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10คนพอท่านจะเอาทอดพระป่าที่ไหนบอกนี่เขามีหนังสือมาเมื่อสักสิบวันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วท่านอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้ผมมาใส่หมวกพยาบาลไปมันใช่เลยใช่ไหม
พราะไซโม

0: ใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าพยายามอาชีพอย่างอื่นทำอะไรพวกเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ต้องปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่ไรที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะให้ไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวพยาบาลว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตักสินใช่ไหมท่านของกทม.ไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้หวงพระราชจิตปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันนะเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของกทม.คงคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา2 4 6 8มันเกี่ยวกับเวทมั้ยท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับเวทมนต์มั้ยที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่มั้ยท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาเฟียฮาแลบแล้วร้านน่ะที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านเขาเรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครโปรดจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามิน B เข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือถูกไหมวิตามิน B เหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็ต้องเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียาการหน้าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดก็ดีก็พอลมหมดก็ค่อยๆปี๊ดให้ยามันไหลปี๊ดถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เราไม่ยาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปโรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอ่ะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดได้แล้วไปประเทศของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละท่านนั้นท่านนี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200แต่ประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาในท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็เขารักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจึงได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่2ขนานเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พันนี้เขามีกรรมท่านเพราะนั้นไอ้ยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอ่ะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะท่านในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมียนถ้าไปหลวงพ่อเมียนพ่อเมียนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเกิดเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักจักจักรูดแผลสับมารูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอยุธยาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านเพราะนั้นยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มันเป็นซางละลองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านปากมันนี่พริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอย่างมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในต

สุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ

ิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิมันหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะ Advisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ Advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำนึงที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลย
แต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเจ้างานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งนึงใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิด channel YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟคสมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟคแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟคไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอ
แฮปปี้แล้วดีพอณตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกกับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity ProblemGravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือ
เราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเอง

เรียนเนี่ยวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญ

แล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆอยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า mind mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่รูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่สองก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ mind mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะ
เราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองแล้วจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300

ทถูกไหมคะปีหนึ่งก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมเรารู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรค

การเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผ่นปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจริงๆ ในการรักษาแบบแผ่นปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มันมีผลข้างเคียงต้องถ้ามีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20% ดังนั้นการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนเองก็คุยกับเด็กอันเนี้ยถ้าเทียบกับที่นี่ก็จะเป็นม.5 ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับผู้มีเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนต้องแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวารักสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใส่บ้างอันนี้ใส่บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคำขอนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหน
อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม้จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดี่ยว เราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องก็ โทษคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ดังเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็คือศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจแต่เราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบนี่เมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้ประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36%ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ70-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ

ปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำพอไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ในเวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1ใน3ไม่ดื่มเหล้าละแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็น สิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ย จะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั่นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนเนี่ยอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมด

ความสามัคคีความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีได้ก็อยู่ในบริบทต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันแต่ก็ต้องมีคุณธรรมข้ออื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางทีหมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเดือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเดือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู่คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเดือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะไอ้การรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพเราเป็นกำลังในทางดีไม่ใช่ไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำ

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้อันนั้นช่วงนั้นอ่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้

จ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไป

ไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะ

0: ท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุน

ในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินต่างกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1.ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4.ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการ

ของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสักขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพ

พยัญชนะังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยตัสสะสัทธุโน
พระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอะหะมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนะละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ
เยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามระเนนะโดยความแก่และความตายโสเกปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่

จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดทำวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อและพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวเริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุฒิอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเกรียงกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดหาว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe, the first runner-up, Miss Korea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: วิธีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคลอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคย ยากจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจ

0: ทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในเนี่ยเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษากันว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนการสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
2: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบพี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือ

0: ตอนวิธีทำอะไรเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของละพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากละพีถึงได้ไม่ชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ละพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ละพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ละพีนะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
1: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทาเสื้อรับพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่เนี่ยเยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของละพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
4: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
4: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็ไม่ต่างจะเหมือนแต่นั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอะเครื่องจักรกับแฮนด์เมคมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
4: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
1: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ย ค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบ

0: ทิบๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองท่านขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
1: ก็อยากให้คุณณัตยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะ

0: เมื่อเราแต่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดราตรีเนี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี้ยสมมติใส่อย่างงี้ปั๊บเนี้ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศอะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้พอเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3 in 1 2 in 1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราซีตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยพุงก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอ่ะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิสานก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะ

0: ความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
1: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
2: บุญยรัตพันธ์
1: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
2: จะยังคงอยู่
1: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
3: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม
4: เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com
3: และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
2: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
2: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
2: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
2: สูดเอาควันบุหรี่

0: เข้าไป
1: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สุดใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
1: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
1: ค
0: นไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
1: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
0: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
1: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อะคะ
0: เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดไปซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นอันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
1: ยังไงเอ่ยคะ
0: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหลังจากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
1: เหมือนเหนื่อยหอบ
0: ตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
1: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
0: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวีดๆโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
1: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
0: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
1: ซึ่งก็คือหายใจออก
0: จะเสียงดังวีดวีด
1: ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
1: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
0: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งปัจจุบันของกระทรวง

0: สาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธิ์แล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซึ่งทางกระทรวงเขาจะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้นสองอย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูบนะครับซึ่งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูดอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูบชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูบสเตียรอยจะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูบชนิดสเตียรอยครับ
1: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
0: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
1: ค
0: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
1: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
1: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
0: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได
1: ้
0: ว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
1: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
0: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก็คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
0: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษา
1: ใช
0: ่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
1: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมโป่งพองหล
0: ัง
1: จากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
0: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
1: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
0: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่
0: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไห
1: ม
0: เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโรคอีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได้
1: ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ระยะแรกนะครับ
1: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทำอะไร
0: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับ

0: เพราะนั้
1: น
0: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
1: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
0: ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูดนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
1: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
0: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
1: ้โอกาส
0: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
1: โรคหืด
0: โรคหืดครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
0: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
1: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
0: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
1: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
0: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
1: อ
0: ันนั้นอาจจะเป็นข
1: ้
0: อ
1: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
0: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
1: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
0: ัน
1: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจากผู้
0: ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
0: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างหนึ่งโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้

นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

หนึ่งนะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะสี่ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปิดกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะ

หลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้เราก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปักเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จเราก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางลงไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยนี่คือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะลาให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดหนึ่งนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จัดกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ

เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์นอชัยยังวิ่ง
2: ความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเติมใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันน้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาอาจารย์เรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยหลังคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยก็ต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวqualify สมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่ง
3: ฮาฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีปให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเตรียมตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พักผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการ
1: ครับ
0: ตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180

0: 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการอะไร
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ลองไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
1: ถ่างก่อน
0: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้รูปโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันฮะดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมันแล้วถ่างมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที
1: ่ครับ
0: ได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
2: ส่วนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีญาติก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี้ไหมต้นไม้สูงๆสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาก็บอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตัวอย่างนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้

0: ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้จะต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากนะอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนั่นแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมุติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

คือจากบ่อร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำยาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ำก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างหนึ่งก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเก่งเก็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนนี่เป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน

0: เพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่รอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดมาให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีคือใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาด ทั้งส่วนผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุ้นอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
2: ครับ
1: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าผมไม่ดีแน่ตอนนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37ลุงก็ค่อยๆตึ๊กไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207

0: info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาตถังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจราเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
1: มานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: ส
0: ี
1: เลนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทายิ
0: สาธุธัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจัทธาสันติธาสัตตาปรัชขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปนรัญญามหาปทวิงอุณาเทต วะบรมนัสสะปิยะปุตเตหสุทินเนสุยะหวะพัมมโรกาเอกะโกระหะรังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยะวิยะอิมมะวันตะวะสิโนเทวตาโยเตสังพัมมะเหนะนิยะมหานังตังวิปรหะปังสุตวังมัตตติหิงสุสเตมัตถิงสกหารัตสเววะอัตสมังอะคมิตสติสาตัทธะปุตเตอาทิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยะหาติงติงอนุสนธิแห่งพระตถาคตเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระตถาคตเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัตสี90ปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัตสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังในครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกัน8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกระหลังอันวะโกระหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกำปนาดลัญญาเหมาะเวสันตะเรนะอันมหาบุรุษราชาติอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจทานพระโพธิสัตว์เป็นปัจฉิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกระหลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเฮสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวเรศผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝะฝักซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท่าก็พาสองพงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยพระรูปเจ้าเป็นกำพร้าพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้มพามมันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกละเหินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดทนสะอื้นร้องลำพันสันทุกเส้นยาก็วันป่าหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศ สองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงช้อยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิได้ปิ่มปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกเอียดตุกอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัทสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตวาเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพามมันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดทายมหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกหลักทั้งสององค์นั้นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพสถานพิมานไม้ไพพนมมีอารมณ์อันร้อนเล่าเทพเจ้าจอมตาก้นจึงมียุคคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัทสีไว้ต่อที่ภาก่อนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางๆางท่านจงลุกลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยักพยาไกสอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดป่าองค์หนึ่งเป็นพยักพยาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝังมรคาที่พนังจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละสามัคคีปางนั้นสมเด็จพระมัทสีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาหัดพระไทยเตวันวาหัดพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกพังพระนัยเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางภัยที่นางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะไหนไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนูนนั้นเกลเกิดพี่กุลเกมกับการุงทัดไปสายหยุดประยมและยมโดย ย่ำพาพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดอกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพี้ยนผิดสนานเป็นพวงพลทั้งเป็ดผิดก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอื้อดเป็นลางลายในยตาฟ้าก็พังดูพายพอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจากบ้าทางโคโดยในหัตถา

่เคยถือก็หลุดหล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวไม่เคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ้งกิ้งต้มพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพางนั่งทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเสาพระบาทบุตรจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมลิขราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดวาวีวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พีระเฮรัมจึงตัดวาหากรรมกรรมกรรมกรรมของมัตสีได้เวรหาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตกน้อยร้อยวิธีเฉพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เหลือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวราก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคลายพระนางจึงปุงหาบคนลงวอนวายเลวอภิวาทวาข้าเตพยะพานมลึกขราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งโน้หงนามชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงอันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจางจอมนาฬิกเวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภายน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวรหาพระลูกแก้วทั้งสองอยากนมกำหนดเสวยพาพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมถึงลูกหลักและเมียฟันอันหนึ่งนอห้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนอห้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพระพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโต

เทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามขันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดหย่อนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระลูกรักกันหาชาลีประพาสราชเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิ่มประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได
5: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
7: โ
0: อ้โหเคลิ้มเชีย
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
8: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
9: แม่มามาเร็ว
10: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูป่ะ
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
15: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดงท็อปอิชชูเออร์10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร127

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยตุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักฐานนานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การบวชสมบทแค่นี้อย่างไรท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรม

มาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดรากเข้าฝึกซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสอนบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าวาดขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติเนื้อธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาสมาคมเราจึงออกกฎมหาสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ.236เนี่ยนะครับว่าโดยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้นะครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นแหละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่ามันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญญัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์คือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติเนี่ยก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวช

ทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบัพชาสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นเนี่ยเสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่วิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงฆ์ปัญจวัคคทศวรรคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันรำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาหกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งเคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตักถึงเวลาสวดปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอคนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะเยอะรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมัยยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหลยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันขลุกขลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงาม1ยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลน่ะเลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดทั้งผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม1ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ท่านสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่

0: นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พระพุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวไหว้ได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระครับเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปัชฌาย์นี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมบอกเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาอาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระนะเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราว หรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนัก

ข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้มาในที่นี้ไม่หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บทจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่2เนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่3โอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่4พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัตติวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัตติวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบ

0: พื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของ

0: ิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไง
1: ก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบย
5: ์โอ้ย
6: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปของข้าแน่ๆ
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
6: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
6: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
0: บอกว่าอะไรนะ
6: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
6: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
6: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
6: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
6: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
7: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
8: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
7: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
8: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลาย แต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
7: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
8: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
6: ์เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้ที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
8: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: ตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
0: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
5: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางก.ล.ต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไป

เช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเก
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุน

0: ใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: พบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนยังงัวเงียอยู่เลยบางคนก็พร้อมที่จะเรียนแล้วแต่ว่าคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะงั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 4ตัว
0: ลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 3ตัว
0: ลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 3ตัว
0: ลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: ลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 0ต
0: ั
1: ว
0: ลูกกบ0ตัวแปลว่า
2: ไม
0: ่มีกบเหลือแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนตื่นแล้วนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรไปอ่านข่าวมาเมื่อวานคุณครูแพรนะคะก็ไปเจอข่าวข่าวนึงค่ะเด็กๆค่ะก็คือมีเด็กคนนึงนะคะไปเล่นอยู่บริเวณบ้านของตัวเองแต่ว่าไม่ทันได้เห็นว่าตรงนั้นมีรังผึ้งแล้วก็ไปวิ่งเล่นเลยทีนี้พอสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนมีตัวอะไรมาต่อยเจ็บก็เลยวิ่งไปหาคุณแม่คุณแม่ก็เลยดูให้ว่าอุ๊ยมีเหล็กในของผึ้งเนี่ยทิ่มอยู่ที่ผิวหนังผึ้งเนี่ยจะมีเหล็กในอยู่ที่ด้านท้ายของลำตัวหรือว่าที่ก้นของผึ้งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะจะมีเหล็กในแหลมๆอยู่แล้วทีนี้ถ้าผึ้งเจอสิ่งที่จะทำใหตัวเองเกิดอันตรายเขาก็จะปกป้องตัวเองด้วยการไปต่อยใช่ไหมคะและเหล็กในของผึ้งเนี่ยแหละก็ทิ่มที่ผิวหนังของเด็กคนนั้นผิวหนังตรงนั้นนะคะก็จะมีอาการบวมแดงแล้วก็คันมากๆเลยใช่แล้วค่ะมันมีพิษด้วยดังนั้นถ้าโดนผึ้งต่อยนะคะต้องรีบเอาเหล็กในออกเลยเพราะว่าอะไรล่ะคะคุณครูแพรขอถามสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะทำไมพอโดนผึ้งต่อยต้องรีบเอาเหล็กในออกล่ะคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะ

0: เจ็บขึ้นกว่านี้
1: อ๋อเพราะว่ามันจะเจ็บขึ้นแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะด้วยความที่พึ่งนะคะเหล็กในของเขาก็มีพิษดังนั้นเราต้องรีบเอาเหล็กในออกจากนั้นก็ประคบเย็นแต่ว่าถ้าเด็กคนนี้มีอาการแพ้ขึ้นมาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้คุณแม่เลยรีบพาเด็กคนนี้นะคะไปหาหมอแล้วก็รักษาได้ทันนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปวิ่งเล่นเด็กๆต้องสังเกตบริเวณรอบๆนะว่ามีรังผึ้งหรือเปล่าถ้ามีรังผึ้งหนูจะไปวิ่งเล่นแถวนั้นได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้
2: ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอาจจะโดนผึ้งต่อยแล้วก็เจ็บได้นั่นเองค่ะหรือว่าเกิดอันตรายได้นั่นเองวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้เลยค่ะพี่ข้าวหอมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานหนูไปเล่นกับพี่เพียวพี่พาว
1: อ๋อไปเล่นกับพี่ๆใช่ไหมคะหนูไปเล่นอะไรบ้างลูก
3: ไปเล่นของเล่นกับพี่พาว
1: อ๋อไปเล่นของเล่นแล้วเวลาที่หนูเล่นเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะ
3: เก็บ
1: ให้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้นคะ
3: เดี๋ยวเหยียบล้ม
1: นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่ข้าวหอมปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะแสดงว่าพี่ข้าวหอมเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: หนูเคยไปตลาดนัดกับแม่
1: เคยไปตลาดนัดกับคุณแม่ไปซื้ออะไรคะ
4: ไปซื้อผัก
1: ไปซื้อผักแล้วที่ตลาดนัดเนี่ยมีอะไรขายบ้างคะ
4: มีไส้กรอกแล้วก็มีผักแล้วก็มีเนื้อหมูค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อมีเนื้อสัตว์ขายมีผักแล้วก็มีไส้กรอกด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วเวลาที่คุณแม่ซื้อของเนี่ยพี่ใบบุญได้ช่วยคุณแม่ถือของหรือเปล่า
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยช่วยคุณแม่ถือของด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

0: ราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆบางคนบอกว่าหนูเคยไปสำรวจบริเวณรอบๆ บ้านของตัวเองนะคะแล้วก็เจอรังมดด้วยโอ้แต่พอเจอรังมดหนูก็ไม่นำมือไปจับหรือว่าสัมผัสที่รังนะคะแต่ไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็โทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำรังมดนะคะออกไปนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาหนูได้ไปเที่ยวน้ำตกด้วยโอ้ไหนใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างคะโอ้ชอบไหมคะเด็กๆ
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะแต่เวลาเล่นน้ำตกเนี่ยเราไปเล่นเพียงลำพังได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเพราะว่า

0: น้ำตกนะคะอาจจะทำให้หนูเกิดอันตรายได้เพราะว่าน้ำมันจะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแต่เด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูเล่นร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลหนูเป็นอย่างดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้โหเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทำท่าอย่างไรนะอุ๊ยเมื่อกี้มีพี่น้ำหวานพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่คนเดียวเลยอ่ะขออีกรอบหนึ่งนะคะทั้งหมดเลยนะทั้งเด็กๆปลายทางด้วยพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้ไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวหกล้มแล้วก็อาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดเป็นอะไรหยุดเป็นก้อนหินเลยใช่ไหมหยุดนิ่งไม่ขยับเลยนะถูกต้องเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ขวัญเอ้ยค่ะเห็นกล้องใช่ไหมคะขอถามเป็นพี่พีคค่ะ
2: เห
0: ็
2: นเพ
0: ื่
2: อน
0: เห็นเพื่อนๆด้านนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะ
2: เห็น
0: มุมประสบการณ์ต่างๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะคุณครูเห็นโต๊ะเด็กๆแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยดังนั้นเวลาที่เคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นอย่างไรถูกต้องเลยเพราะว่าอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองด้วยการ
1: กาง
0: แขนนั่นเองค่ะแขนของเด็กๆนะคะจะไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเจ็บตัวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วหรือยังกางแขนหรือเปล่านะใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนหยุดอยู่กับที่แล้วหรือยังนิ่งหรือยังนะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่แล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างนะหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ไปใกล้กับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องเลยเก่งจังเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็สามารถที่จะทำท่าทางได้แตกต่างจากเพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะกำลังส่องหานกด้วยเหมือนมากๆเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะ

ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนปลายทางก็ทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนปลายทางบางคนทำท่าเป็นหมึกด้วยค่ะโอ้

0: ไหนดูซิเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าชนกันหรือเปล่านะคุณครูแพรจะขอถามเด็กที่ไม่ไปชนกับสิ่งที่อยู่บริเวณห้องคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะ
1: ทำ
0: ท่าเป็นมังกรหูตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยต่อไปขอถามเป็นพี่แม็กครับ
1: ข
0: ับรถยนต์ด้วยขับเร็วเปล่าไม่เร็วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นปลาฉลามด้วยโอ้ขยับจากเก้าอี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆ เคลื่อนไหวตามข้อตกลงโอ้การเคลื่อนไหวตามข้อตกลงเราต้องใช้การอะไรคะ
1: จำ
0: ถูกต้องค่ะต้องใช้การจำมากๆเลยถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าผลนะให้เด็กๆทำท่าเป็นวงกลมใช่แล้ววงกลมแบบไหนก็ได้ที่เป็นวงกลมถูกต้องต่อไปไม่ใช่แค่ท่าวงกลมนะให้ทำท่าจับศีรษะจับเอวถูกต้องถ้าคุณครูแพรทบทวนนะคะถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าผลให้เด็กๆทำท่าเป็นอะไร
1: วงกลม
0: แล้วก็
1: จับศีรษะจับเอว
0: ถูกต้องวงกลมจับศีรษะแล้วก็จับเอวนั่นเองใช่แล้วค่ะต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่ารากให้เด็กๆกระโดดขาเดียว1ครั้งปรบมือ1ครั้งแล้วก็ยักไหล่1ครั้งทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่ารากให้เด็กๆ
1: กระโดดขาเดียว
0: แล้วก
1: ็
0: ปรบมือ1ครั้งแล้วก
1: ็
0: ยักไหล่1ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าใบให้เด็กๆกางแขนนั่งลงและจับมือใช่จับมือของตัวเองแบบนี้เลยทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าใบให้ทำอย่างไรคะ
1: กาง
0: แขนแล้วก็นั่งลงแล้วก็
1: จ
0: ับมือเก่งมากๆเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะจำได้หรือไม่ให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรก็จะพูดข้อตกลงนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ

0: ผล
1: วงกลม
2: วงกลม
1: จาก
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลายคนทำถูกนะคะเนี่ย

รากทำอย่างไรนะรากใช่กางแขนหรือเปล่านะรากคือกระโดดขา

0: ต่อไปใบเวลากางแขนเรายืนขาเดียวหรือเปล่า
1: ไม่
0: ยืนนะแค่กางแขนแล้วก็นั่งลงแล้วก็จับมือบางคนทำถูกนะคะฝึกความจำได้ดีมากๆเลยกิจกรรมเคลื่อนไหวตามข้อตกลงเนี่ยพี่ BM เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเพราะว่าพี่ BM จะเจ็บเข้าใจไหมคะต่อไปผลเก่งมากเลยใบเหมือนจะจำกันได้หลายคนแล้วนะเนี่ย

0: รากรากทำอย่างไรไม่กางแขนค่ะทำอย่างไรคะกระโดดขาเดียวแล้วก็ปรบมือหนึ่งครั้งแล้วก็ยักไหล่หนึ่งครั้งเก่งมากๆเลยค่อยๆเคลื่อนไหวนะคะไม่ชนกับสิ่งต่างๆนะคะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรอยากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาร่วมกันร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปมีใครจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะทุบแขนทั้งสองข้างเลยไหมคะพี่นิลินเอากี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทุบแขนแต่ว่าทุบแรงได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเจ็บนั่นเองดังนั้นพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขออีกคนนึงคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะอ๋อนวดแขนใช่ไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งเหมือนกันขอ2ข้างเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะให้เด็กๆนำแขนขึ้นมานวดนะคะ10ครั้งนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอบนี้ขอถามเด็กๆปลายทาง เด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะ เด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะประสานมือไปข้างหน้าและยืดขึ้นด้านบนใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะประสานมือไปด้านหน้าและยืดขึ้นด้านบนนับเท่าไหร่ดีคะ

อ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่านับ1ถึง10นั่นเองอ่ะทำพร้อมๆกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปนั่งขัดสมาธิและหลับตาไหนดูสิมีใครยังไม่หลับตาอีกบ้างเด็กๆปลายทางหลับตากันทุกคนแล้วใช่ไหมคะพี่ปิ่มหลับตาหรือยังคะต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองได้เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะพี่พาคินเชิญนั่งด้านหลังได้เลยลูกคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้แต่ว่าบางคนนะคะก็อาจจะยังจำไม่ได้แล้วก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปได้ค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ต้นไม้ที่รัก
0: ต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเด็กๆเลยว่าเป็นเรื่องอะไรเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเรื่องที่คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องการบำรุงดูแลรักษาธรรมชาติและต้นไม้นั่นเองเด็กๆคิดว่าธรรมชาติและต้นไม้สำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะ
0: สำคัญมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กับเรื่องนี้นะคะคุณครูแพรมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเอ๊ะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรเรามาดูกันเลยค่ะนี่คุณครูแพรอยากให้ทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตที่หน้าปกของนิทานก่อนว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรเอ่ย
1: ต
0: ้นไม้ดังนั้นวันนี้นิทานจะเกี่ยวข้องกับอะไรคะ
1: ต
0: ้นไม้นั่นเองค่ะซึ่งนิทานของเรานะคะก็มีชื่อว่าภูเขากับต้นไม้ใช่แล้วค่ะเรื่องพันธิพาทองมีภาพประนอมขั้วกลางเรามาดูสิคะว่าเนื้อหาในนิทานจะเป็นอย่างไรบ้างมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งสูงเสียดฟ้าและมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนกันภูเขาเป็นที่ยึดรากให้กับต้นไม้และต้นไม้ก็อย่างรากยึดหน้าดินของภูเขาไม่ให้ถูกกัดเซาะทุกวันทั้งสองอยู่ด้วยกันเล่นสนุกด้วยกันพึ่งพากันและกันทั้งภูเขาและต้นไม้มีความสุขมากโอ้ทั้งสองเป็นเพื่อนกันนะคะทั้งภูเขาและต้นไม้เลยวันหนึ่งภูเขาและต้นไม้ได้รู้จักกับพระอาทิตย์ทุกเช้าหลังจากนั้นพระอาทิตย์จะมาให้ความรักความอบอุ่นแก่ต้นไม้และช่วยต้นไม้ในการปรุงอาหารนี่เลยค่ะพระอาทิตย์นะคะก็เข้ามาแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นนะคะแก่ต้นไม้ด้วยต่อมาค่ะทุกเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าก็จะแวะทักทายภูเขาด้วยความรักความห่วงใยพร้อมทั้งทอแสงสีทองสดใสให้ภูเขาได้เบิกบานโอ้พระอาทิตย์ก็ให้ความรักแก่ภูเขาเช่นเดียวกันเลยนานวันเข้าทั้งภูเขาและต้นไม้ต่างหลงรักพระอาทิตย์และอยากได้พระอาทิตย์มาครอบครองไว้เพียงคนเดียวหิต้นไม้จึงบอกความรู้สึกตนเองกับภูเขาว่าฉันรักพระอาทิตย์และอยากให้พระอาทิตย์อยู่กับฉันตลอดไปโหแต่ต้นไม้ไม่รู้หรอกว่าภูเขาก็รักพระอาทิตย์และอยากให้พระอาทิตย์มาอยู่ด้วยทุกวันเช่นกันทั้งภูเขาและต้นไม้ก็ต่างรักพระอาทิตย์ทั้งคู่และอยากได้มาครอบครองไว้กับตัวเองเพียงผู้เดียวค่ะต่อมาวันหนึ่งมีนกตัวหนึ่งเล่าให้ต้นไม้ฟังว่าทุกเย็นเห็นพระอาทิตย์แวะทักทายและหยอกล้อกับภูเขาด้วยความรักเมื่อต้นไม้รู้ว่าภูเขารักพระอาทิตย์และพระอาทิตย์ก็รักภูเขาเหมือนกันเหมือนที่รักตนต้นไม้น้อยใจน้อยใจพระอาทิตย์ด้วยนะคะและโกรธภูเขาที่ปิดบังตนมาโดยตลอดทั้งสองเริ่มไม่ไว้วางใจกันไม่เล่นด้วยกันไม่คุยกันและในที่สุดก็แยกกันอยู่กลายเป็นว่าภูเขากับต้นไม้เนี่ยทะเลาะกันเพราะคิดว่าพระอาทิตย์รักแค่ภูเขานั่นเองวันหนึ่งเมฆสีดำก้อนใหญ่ลอยมาปกคลุมท้องฟ้าบดบังพระอาทิตย์จนมืดมิดแล้วฝนก็ตกลงมาติดต่อกันหลายวันภูเขาไม่มีรากไม้ยึดหน้าดินก็ถูกน้ำกัดเซาะจนแหว่งไปต้นไม้ไม่มีภูเขาให้ยึดรากก็ถูกน้ำพัดไปติดในบ่อโคลนโอ้ต่อมานะคะพ ผ่านไปหลายวันเมฆสีดำยังปกคลุมท้องฟ้าเมื่อไม่มีพระอาทิตย์มาให้ความอบอุ่นทั้งสองจึงหนาวและหิวมากต้นไม้เห็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนแหว่งก็เกิดความห่วงใยต้นไม้ห่วงใยภูเขาแล้วเพราะว่าสงสารภูเขาส่วนภูเขาก็เห็นต้นไม้ที่ติดอยู่ในบ่อโคลนก็เกิดความสงสารเช่นเดียวกันภูเขาก็สงสารต้นไม้เหมือนกันเด็กๆคิดว่าเขาจะกลับมาเป็นเพื่อนกันไหมคะเรามาดูต่อเลยภูเขาเอ่ยขอโทษต้นไม้ที่ปิดบังเรื่องราวต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจต้นไม้ก็เอ่ยขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองภูเขาจึงช่วยดึงต้นไม้ออกจากบ่อโคลนทั้งสองยิ้มให้กันพูดคุยกันโอบกอดกันและอยู่ด้วยกันอย่างเดิมเมฆสีดำก้อนใหญ่ลอยผ่านไปพระอาทิตย์ก็กลับมาทอแสงสีทองให้ความรักความอบอุ่นแก่ภูเขาและต้นไม้เหมือนเดิมทั้งสองเรียนรู้ที่จะรักกันโดยไม่ต้องแย่งชิงกันเพราะรู้ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของของดวงอาทิตย์ได้เพียงลำพังแม้จะรักพระอาทิตย์มากเพียงใดก็ตามทั้งภูเขาต้นไม้และทุกๆสิ่งก็เบิกบานสดใสและมีความสุขภายใต้พระอาทิตย์อันอบอุ่นนิทานเรื่องนี้นะคะก็ได้จบลงเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกนะคะมีต้นไม้กับภูเขาที่ตอนแรกเขาเป็นอะไรกันคะลูก
1: เป็น
0: เพื่อนกันจนมาวันหนึ่งพระอาทิตย์ก็เข้ามาให้ความรักความอบอุ่นทั้งภูเขาและต้นไม้เลยทีนี้ภูเขาและต้นไม้ก็อยากได้พระอาทิตย์มาอยู่ไว้กับมาอยู่กับตัวเองเพียงลำพังใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแต่พระอาทิตย์เนี่ยเราสามารถเอามาไว้กับตัวเองได้แค่คนเดียวไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ก็อยากจะช่วยเหลือทั้งภูเขาแล้วก็ต้นไม้ด้วยทั้งภูเขาและต้นไม้ก็คือธรรมชาติที่สำคัญต่อโลกของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำคัญอย่างไรบ้างล่ะคุณครูแพรขอถามภูเขาและต้นไม้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากๆเลยสำคัญอย่างไรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะภูเขาและต้นไม้ธรรมชาติต่างๆเนี่ยสำคัญต่อโลกของเราอย่างไรคะ
2: จะทำให้โลกสวยค่ะ
0: จะทำให้โลกสวยงามแล้วก็น่าอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: และธรรมชาติเนี่ยสำคัญต่อโลกของเราอย่างไรอีกคะ
2: เป็นอาหารของสัตว์ค่ะ
0: อ๋อก็คือ

0: บางอย่างก็เป็นอาหารของสัตว์และเป็นอาหารของมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วมีอะไรอีกคะแล้วถ้าไม่มีธรรมชาติเนี่ยสัตว์ต่างๆจะอยู่อย่างไรล่ะคะ
1: มันก็จะไม่มีอาหารกินค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอาหารกินแล้วมีที่อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะถ้าเราไม่มีธรรมชาติและไม่มีต้นไม้นะคะโลกของเรานอกจากจะไม่น่าอยู่แล้วก็ยังไม่มีอาหารให้กับเหล่าสัตว์แล้วก็มนุษย์ใช่ไหมคะเด็กๆขา
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเหล่าสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาติหรืออยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วสัตว์จะมีที่อยู่อาศัยไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: ไม่มีเลยและนอกจากนี้นะคะธรรมชาติก็ยังสำคัญมากๆเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าจะช่วยให้เด็กๆหรือว่าสัตว์ต่างๆสามารถที่จะหายใจได้เพราะว่าอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยว่าใบไม้หรือว่าใบของต้นไม้ต่างๆจะช่วยผลิตก๊าซอะไรคะถูกต้องก๊าซออกซิเจนแล้วก๊าซออกซิเจนเนี่ยทำให้เราเป็นอย่างไรเก่งมากเลยหายใจได้นั่นเองค่ะแต่ว่าคุณครูแพรอยากให้เด็กๆเรียนรู้กับสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนก็คือการบำรุงดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเด็กๆนั่นก็คือต้นไม้ของเด็กๆนั่นเองแล้วเราจะบำรุงดูแลรักษาต้นไม้อย่างไรให้ต้นไม้ของเราได้เจริญเติบโตได้ล่ะ
2: รดน้ำต้นไม
0: ้ขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะมาเลยค่ะพี่แซนดี้พี่แซนดี้จะทำอย่างไรคะในการช่วยดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้คะ
1: รดน้ำต้นไม้
0: รดน้ำต้นไม้เพราะว่าน้ำเป็นอะไรของต้นไม้คะ
1: อาหาร
0: ถูกต้องเลยน้ำเป็นอาหารของต้นไม้นั่นเองค่ะและต้นไม้นะคะก็ต้องการน้ำในการดูดซึมเข้าไปและเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะมาช่วยดูแลรักษาต้นไม้ของเราให้ต้นไม้ของเรานะคะเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้อุปกรณ์มาหรือยังคะยังไม่มาเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆสังเกตก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ในการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ของคุณครูแพรนั่นเองต้นไม้ที่คุณครูแพรนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันคือต้นอะไรคะ
2: ต
0: ้นส้มจีนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้นั่นเองอุปกรณ์แรกคืออะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะคะว่าเป็นบัวรดน้ำนั่นเองเอาไว้ทำอะไรคะ
2: ร
0: ดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมาคือนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยเก่งมากเลยอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นราดหรือว่าจะเป็นช้อนปลูกนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมาก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะไว้สำหรับในการเช็ดมือนะคะเอาละค่ะเราจะบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ได้อย่างไรบ้างเด็กๆบอกว่ารดน้ำต้นไม้นั่นเองแต่คุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆต้นส้มของคุณครูแพรก่อนนี่เลยค่ะทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลองสังเกตดูก่อนว่าบริเวณรอบๆต้นส้มของคุณครูแพรเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้าง
2: ม
0: ีหญ้าขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีพืชต่างๆเนี่ยขึ้นมาเลยซึ่งพืชต่างๆหรือว่าหญ้าต่างๆที่ขึ้นมาเหล่านี้นะคะเป็นพืชต่างๆที่คุณครูแพรเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มันขึ้นมาเพราะว่าพืชเหล่านี้นะคะขึ้นมาแล้วจะมาแย่งอาหารของต้นส้มจี๊ดคุณครูแพรไปแล้วถ้าต้นส้มจี๊ดของคุณครูแพรโดนแย่งอาหารมันจะเกิดอะไรขึ้นคะถูกต้องเลยค่ะก็จะตายถูกต้องเลยแล้วก็อาจจะเหี่ยวลงได้เพราะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนั่นเองดังนั้นพืชต่างๆที่ขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่า

0: าพืช
1: วัชพืช
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรกับวัชพืชล่ะคะ
1: ดึงออก
0: อ่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคเชิญทางนี้กับคุณครูแพรก่อนเลยพี่พีคคะเราจะทำอย่างไรกับวัชพืชเหล่านี้ล่ะคะ
2: เราต้องดึงออกค่ะ
0: อ๋อเราต้องดึงออกมานั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารของต้นไม้ของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรเลยจะให้พี่พีคช่วยคุณครูแพรดึงวัชพืชออกหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่พีคยืนฝั่งนั้นเลยนะคะยืนทางด้านนี้เลยค่ะและพี่พีคหันหน้าไปหาเพื่อนๆช่วยคุณครูแพรดึงวัชพืชทางด้านนี้ออกหน่อยค่ะจับตรงโคนเลยลูกดึงออกมาเลยลูกอ่ะแล้วมาวางทางด้านนี้เลยค่ะวางตรงนี้เลยค่ะทางนี้ด้วยค่ะยังมีวัชพืชอยู่วางก่อนนะคะอ่ะพี่พีคดึงเลยค่ะนั่นแหละเราจะดึงออกมาเลยถูกต้องวางเลยค่ะตรงนี้ด้วยค่ะจับตรงโคนเลยค่ะดึงเลยค่ะถูกต้องวางเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะแต่ว่าวัชพืชของเราหมดหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
0: ยังไม่หมดดังนั้นคุณครูแพรขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรดึงวัชพืชอีกหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์พี่ออมทรัพย์ยืนทางด้านนี้เลยและดึงวัชพืชที่เหลือให้คุณครูแพรหน่อยค่ะวางทางด้านนี้เลยค่ะยังเหลืออยู่ค่ะทางนี้เลยโอ้ยังมีอยู่ค่ะนี่ทางนี้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูแพรดึงเองโอ้เจ้าวัชพืชตัวร้ายมาแย่งอาหารของต้นส้มจี๊ดคุณครูแพรได้ยังไงเนี่ยฮึบโอ้ดึงออกมาทางรากเลยค่ะหมดหรือยังคะเพื่อนเพื่อน
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วปรบมือให้กับพี่อมซับหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเมื่อเรานะคะได้ดึงวัชพืชหมดแล้วต่อไปคุณครูแพรจะดูแลต้นไม้ของคุณครูแพรโดยการพรวนดินค่ะโอ้เราใช้อะไรในการพรวนดินคะถูกต้องเลยพลาดทำไมเราต้องพรวนดินเด็กๆรู้ไหมคะคุณครูแพรขอถามก่อนขอถามเป็นพี่นิลินค่ะพี่นิลินเชิญทางนี้เลยค่ะพี่นิลินคิดว่าทำไมเราต้องพรวนดินด้วยคะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่พรวนดินเดี๋ยวจะตายค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าถ้าเราไม่พรวนดินเดี๋ยวต้นไม้จะตายถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการพรวนดินนะคะจะเพิ่มช่องของดินหรือว่าช่องอากาศให้รากของต้นไม้นะคะได้แพร่กระจายออกไปและเมื่อรากได้แพร่กระจายออกไปเยอะขึ้นก็จะสามารถดูดซึมน้ำและอาหารได้ดีขึ้นพอรากดูดซึมน้ำอาหารได้ดีมากขึ้นต้นไม้ของเราจะเป็นอย่างไรคะ
2: โตขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะจะเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองเก่งมากๆเลยต่อไปคุณครูแพรจะให้พี่นิลินลองมาช่วยคุณครูแพรพรวนดินหน่อยสิคะพี่นิลินไปยืนทางด้านนู้นเลยค่ะนี่เลยพี่นิลินยืนทางด้านนี้แล้วก็ค่อยๆพรวนแบบนี้เลยค่ะเราจะเพิ่มช่องอากาศให้กับต้นไม้ของเรานะคะนี่กดลงไปเลยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็พรวนเลยค่ะใช่เบาๆนะแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อเรานะคะเพิ่มช่องอากาศปุ๊บจากนั้นเนี่ยรากจะค่อยๆแพร่กระจายแล้วก็จะทำให้ดูดน้ำได้ดีขึ้นด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเพิ่มอาหารหรือว่าเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้โดยการใส่ปุ๋ยด้วยไหนบ้านใครเคยใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้บ้างโอ้โหหลายคนเลยใช่ไหมคะพอใส่ปุ๋ยปุ๊บต้นไม้ของเราจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องเลยเติบโตขึ้นพอได้รับสารอาหารที่เป็นอย่างไร
1: ด
0: ีแล้วก็เพียงพอใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ว่าใส่ปุ๋ยยังไม่พอยังต้องใช้อะไรอีก
1: รดน้ำ
0: ถูกต้องเลยบัวรดน้ำไหนใครจะมาอาสาสมัครช่วยคุณครูแพรรดน้ำบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะ พี่อนุนยืนทางนี้เลยครับช่วยคุณครูแพรรดน้ำหน่อยครับลูกจับตรงนี้ได้เลยครับใช่แล้วค่อยๆลดเลยพอลดไปปุ๊บเนี่ยรากของเราก็จะดูดซึมน้ำและเมื่อดูดซึมน้ำที่เป็นอาหารของต้นไม้ก็จะไปเลี้ยงส่วนประกอบต้นไม้ได้แล้วต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้นั่นเองเด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองในการดูแลต้นไม้ของตัวเองได้ทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้นะคะคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูนะคะเด็กๆขาถ้าทำได้นะคะถ่ายรูปมาให้คุณครูแพรและคุณครูแพรดูด้วยได้ไหม
1: ได้
0: ได้นะคะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3แม่

โอ้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องนั่นเองค่ะเด็กๆขาแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมของเรานะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ